0: how can we make the syringe gas tight? It's obvious that on the left side of your slide, the plunger makes it gas tight. But on the other side, we have a needle, and needles have holes, right? Well, we do not want to have a hole. We need it to be gas tight. So the procedure that we're going to mention is focused in order to close the syringe on both sides.
1: ครับจากปกติแล้วเข็มกระบอกฉีดยาเนี่ยก็จะมีรูตรงด้านปลายนะครับฉะนั้นในการปิดปลายของเข็มฉีดยาเนี่ยเราจะไม่ปิดปลายทันทีแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอีกส่วนนึงมาปิดปลายเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการให้เก็บแก๊สได้ครับครับเป็นในลักษณะที่ปิดตรงด้านปลายครับ
0: In order to make the syringe gas tightWe need to close somehow the other end of the syringe opposite to the plunger. There are commercially available little caps that can be put at the end and then they close the syringe. They are called lure locks, but they have to be imported. We are going to present a way for replacing that.
2: มองของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาเล็กๆที่ปิดอยู่ในกระบอกฉีดยาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องการปิดปลายกระบอกฉีดยาด้วยวิธีอื่นเนี่ยProfessorก็จะสาธิตให้ดูว่าจะใช้วิธีการใดนะคะในการปิดปลายเข็มโดยไม่ต้องหาเป็นฝาแทน
0: โอเคI'm just going to describe how we make this airtight syringe, and then later Lupita will guide you through the process of making it. So this part is just a description of how we do it. So the first thing is that we fix the needle on the tip of the syringe. With a candle flame, heat the base of the needle where it joins the plastic cone.So that it loosens, and then pull the needle until it comes off its base.
1: ครับจากในการทดลองเนี่ยนะครับก็คือ professor ก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมกระบอกฉีดยาที่มีปลายเข็มที่ปิดปลายแล้วนะครับก็คือว่าเริ่มต้นก็จะนำกระบอกฉีดยามานะครับแล้วก็นำเข็มที่ติดกับปลายเข็มเนี่ยปิดไว้ด้านบนหลังจากนั้นก็นำไปลนไฟนะครับแล้วก็ดึงเข็มที่เป็นโลหะเนี่ยออกแล้วก็บริเวณปลายของพลาสติกตรงนี้ก็จะถูกปิดนะครับจากรูปด้านบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเสียบปลายเข็มเข้าไปนำไปลนไฟหลังจากนั้นก็ดึงส่วนที่เป็นโลหะของเข็มเนี่ยออกนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าปลายด้านบนลนไฟอีกสักหน่อยก็จะทำให้มันปิดได้ครับ
0: and then with the help of a metal spatulaYou can close the melted plastic that fits the gap left by the needle. Then you wait until it cools down, and then you can unscrew the lid. That little lid will be the cap of the syringe.
2: ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะฮีทที่ปลายของเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โดยความช่วยเหลืออาจจะเอาสแปตูล่านะคะที่เป็นโลหะเนี้ยมาช่วยปิดให้รูตรงปลายของเข็มเนี้ยปิดสนิทมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี้ยเราก็รอให้ที่เราให้ความร้อนไปเนี้ยเย็นลงนะคะแล้วเมื่อเย็นลงแล้วเนี้ยตัวฝาที่เข็มถูกดึงออกไปแล้วอะค่ะก็จะกลายเป็นแคปให้เข็มแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไขมันออกมาได้แล้วก็ใช้เป็นฝาได้ในที่สุดค่ะ
3: George let me just tell you that what we prepare for the teachers is that we already had find the regular the cap that can fit with the tip of the syringe we don't do this but it's goodBut it's good though that you explain to the teachers that they can also

0: do it by themselves if they cannot find the cab. Okay. Thank you.
1: Okay, it's good to know that you were able to find those lure locks so that you don't have to do this process. But, you know, if sometime you don't find those cabs or they are unavailable for any reason, we're going to show you how easily we make them. And since the needle is already there, you don't need to spend any extra thing. So Martha will show you how we can make them, Martha and Lupita. Now we just need our camera close up.
0: Yes, I agree with you. ค่ะคุณครูนะคะในแพ็คเกจที่เราเตรียมส่งไปให้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยมีแคปอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูสาธิตของทางประเทศเม็กซิโกนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราหาฟ้าจุกที่ปิดพอดีไม่ได้เนี่ยนะคะเราสามารถทำเองได้นะคะพูดสั้นๆอีกนิดนึงนะคะก็คือมันจะเป็นซิลิ้นที่สามารถเป็นเกลียวหมุนเอาแคปเอาตรงปลายเนี่ยออกได้ที่หลักการของเขาทำเนี่ยก็คือว่าใช้เข็มฉีดยาซึ่งมันเสียบอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะใช้อีกทางด้านนึงคือทางด้านที่เป็นรูเข็มเพื่อที่เราจะใช้ดึงพลาสติกเวลาเรียกว่าให้ความร้อนกับพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันจะหลอมใช่ไหมคะเราก็ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงไอ้ที่กำลังหลอมอยู่เนี่ยออกมามันก็ทำให้ยืดนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟลนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพลาสติกก็จะขาดจากกันมันก็จะหลอมเหลวติดกันเราก็จะใช้ความจริงใช้เป็นครีมคีบก็ได้ค่ะมันหนีบเอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นโลหะอะไรอย่างอื่นอย่างที่ professor george ก็บอกว่าใช้เป็นสเปกตูล่าที่ตักสารของเราเนี่ยนะคะก็คือจับตบๆให้มันเนื้อพลาสติกเนี่ยติดสนิทกันนะคะหลักการเพียงแค่นั้นนะคะโอเค please show us
2: fix the needle on the tip of the syringe
3: ขั้นแรกนะคะก็ใส่ปลายเข็มลงไปเลยนะคะที่กระบอกฉีดยาตามสไลด์เลยค่ะ
2: With a candle flame, heat the base of the needle, where it joins the plastic cone, so that is loosened, and then put the needle until it comes off its base. Be very careful with the tip of the needle.
4: ครับหลังจากให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยก็ใช้ครีมดึงปลายเข็มออกจากตัวเข็มนะครับแล้วก็ลนไฟตรงปลายอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ตบๆด้วยวัสดุที่เป็นโลหะนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้กำลังปิดปลายอยู่ครับ
2: Discard the needle. Reheat the tip of the syringe and with the help of the metal spatula close the gap left by the needle with the melted plasticWait until it cools down on the screw and the lid. This will be the cap of the syringe.

0: at the end proved that the cap of the syringe is closed.
1: ครับก็ให้ความร้อนไปแล้วก็ตบปลายของปลายเข็มให้ปิดสนิทนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกทีว่ามันไม่รั่วโดยการบีบก้านกระบอกสูบเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าไปได้เนี่ยก็อาจจะยังรั่วอยู่ก็ไปลนไฟใหม่แล้วก็ปิดปลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบรอให้มันเย็นแล้วก็ลองดันปลายเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็คงจะปิดปลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ครับเมื่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัวปลายเข็มสีเขียวก็เป็นฝาปิดตัวกระบอกสูบของเราได้เลยนะครับตรงข้อระวังอีกอันนึงก็คือตรงก้านกระบอกสูบเนี่ยในการขั้นตอนการให้ความร้อนเนี่ยควรจะดึงออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้ใกล้ตรงปลายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะได้รับความร้อนแล้วก็เกิดการดูดของปลายนั้นเข้าไปติดได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นยางนะครับตัวสีดำครับ

0: now we will start containing gases.
1: George, we just found that maybe Liu already made for the teachers the way that you did. I just look at it. It's not a commercial one. I think she made from what you described.
2: Oh, very good. I'm sure that the students will enjoy making them when they make them, and then they have to test whether they did a good job or not. As you saw what Martha was doing, she pushed the plunger with the cap on, and if the plunger comes back, that means that it's a tight seal.
1: ค่ะก็ย้ำอีกนิดนะคะว่าคุณครูสามารถทำเองได้นะคะอันนี้เข้าใจว่านิสิตของเราได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะคิดว่าการใช้ไฟหรือมาทำอะไรในห้องส่งเนี่ยลำบากนะคะก็ทำตามที่ของ Professor George แล้วก็ Lupita ทำให้ดูนะคะหลักการก็เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้มันสามารถปิดสนิทเพราะว่ากระบอกฉีดยาเนี้ยเราจะใช้สำหรับการเก็บแก๊สที่เราจะทำการทดลองต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีรูรั่วซึ่งวิธีการทดสอบของเขาเนี้ยก็คือลองกดกระบอกสูบเข้าไปนะคะมีแรงต้านนี่ก็แสดงว่ามันปิดสนิทดีแล้วนะคะถ้ายังปล่อยไปได้เรื่อยๆดันเข้าไปได้เรื่อยๆก็แสดงว่ายังรั่วอยู่ก็ต้องใช้ไฟลนเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ปิดพลาสติกให้สนิทค่ะโอเค please continue
3: The first step is to lubricate the black rubber part of the plunger applying a small amount of
4: พอใส่เข้าไปในเข็มแล้วเนี่ยมันติดหรือว่ามันลื่นไหมนะคะถ้ามันเกิดติดเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกmineral oil นิดนึงเพื่อว่าให้มันเป็นการหล่อลื่นไว้ก่อนนะคะซึ่งของเราเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าเข็มทุกอันเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับฉะนั้นเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไป
3: Now we will start putting the solid reagent in its case the little case it's a cupTaken from a bottle, from medicine bottle or whatever, a small cap that fits into the body of the syringe. In this case, we will use bicarbonate and as a liquid reagent, vinegar, because if you have any spills, there are non-toxic reagents.
5: ครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเติมของแข็งในปฏิกิริยานะครับก็คือไบคาร์บอเนตนะครับในการทดลองนี้ก็ให้คุณครูเติมไปสักประมาณ 1-2 เม็ดถั่วเขียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปมากกว่านั้นแล้วเนี่ยก็ปฏิกิริยาจะเกิดรุนแรงนะครับในขั้นตอนการเติมเนี่ยเราจะมีฝาอยู่2ประเภทก็คือเป็นจุกพลาสติกที่ปิดขวดยาหรือว่าเป็นจุกที่เป็นโลหะนะครับก็ให้เติมของแข็งในด้านในถ้วยนะครับครับผม
3: Now, you have to fill the syringe body completely with water, covering the tip with your finger, without the cap, as Lupita is showing you.
4: หลังจากนั้นนำตัวกระบอกฉีดยานะคะที่ยังไม่ได้ปิดปลายด้วยแคปนะคะมาคว่ำลงนะคะใช้นิ้วชี้ของมือเราเนี่ยอุดตรงปลายนะคะแล้วก็บรรจุน้ำลงไปในกระบอกฉีดยา

0: Now, carefully place the plastic container with the solid reagent on the water surface. You need to make it float. And then place the syringe on top of the mouth of a flask. Remove your finger and allow the syringe to rest on the flask.
1: ครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมของแข็งของเราที่อยู่ในถ้วยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่กระบอกฉีดยาที่มีน้ำแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปไว้ด้านบนแล้ว
0: Times.
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ำเนี่ยรั่วออกตรงปลายเข็มนะคะจนกระทั่งฝาที่บรรจุสารของเราเนี่ยก็จะค่อยๆไหลลงไปด้านปลายนะคะข้อควรระวังในขั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องระวังเนี่ยไม่ให้สารหกออกไปจากฝาที่เราบรรจุสารอยู่นะคะ
3: ค่ะทั้งหมดขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจะเรียกว่าเป็นการใส่สารนะคะที่ว่าเป็นของแข็งเนี่ยลงไปในกระบอกฉีดยาโดยที่ไม่ให้ออกมาเลอะเทอะอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้ฝาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ไปหาเป็นฝาขวดอะไรก็ได้นะคะที่มีขนาดเล็กกว่าตัวกระบอกฉีดยานิดนึงเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยาได้นะคะนั่นหลักการนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการนำที่เขาใส่น้ำก็ดีนะคะแล้วก็วิธีการที่จะใช้ให้น้ำไหลออกเนี่ยเป็นการนำผ่าเอาสารของเราเนี่ยให้ลงไปตรงสู่ตรงปลายของตัวกระบอกฉีดยานะคะโดยที่ไม่ได้หกหรือว่าหล่นลงไปตามปลายเข็มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าสะดวกนะคะในการที่จะบรรจุสารนะคะลงไปค่ะ
0: Now you have the solid reagent in your device. To isolate it and prevent the reaction to startYou support the body of the syringe into the mouth of the flask or the bottle and introduce the plunger until it reaches the cap containing the solid reagent.
1: ครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ของแข็ง
3: เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเขาใส่อะไรอีกสักชิ้นหนึ่งก่อนที่จะใส่กระบอกฉีดยาลงไปWhat is it again?
0: It's the cap of any small bottle like this one, but taken from a smaller bottle, like this one.
3: I see. It's just only another cap that inside, like those medicine bottle things like that.
0: Exactly.
3: But then it has to be smaller.
0: Yes,
3: the main diameter.
0: It has to fit into the body of the syringe.
3: ค่ะ อันนี้ก็คือใช้ฝาจุกนะคะที่เป็นพลาสติกขวดพวกขวดยาน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพลาสติกจุกอีกทีนึงด้านในอะค่ะใช้ฝาพวกนั้นแต่ต้องหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สามารถใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาได้อันนี้เข้าใจว่าเขาพยายามจะใช้ฝานี้เพื่อจะปิดไม่ให้ของแข็งน่ะหล่นออกมาจากฝาอันแรกที่เราใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปนะคะว่าเขาจะสาธิตยังไงต่อโอเค continue please
0: Now, you pour a small amount of the liquid reagent, in this case will be vinegar, in a 20 milliliter beaker or so, and take in the specified amount with the syringe.
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็นำเรียเจนซึ่งเป็นของเหลวซึ่งในนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะบรรจุอยู่ในภาชนะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นตลับนะคะที่เป็นเหมือนกับข้างบนเป็นฝาพลาสติกสีขาวนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็นำเข็มฉีดยาของเราเนี่ย

0: ดูดน้ำส้มสายชูขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งซึ่งถ้าดูตามในดิเรกชันก็ประมาณหรือดูในรูปเนี้ยก็ประมาณ 3-4 ml นะคะแต่เนื่องจากภาชนะของเราเนี้ยมีบรรจุอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยประมาณ 3-4 ml ก็น่าจะดึงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: You can measure the exact amount of any reagent to obtain the specific amount of gas. But sometimes we don't have the necessary instruments, so we put a small amount of the solid reagent and approximately 2 milliliters of the liquid reagent. And we stop the pressure building when we have enough gas, opening the syringe cap. Let's demonstrate you what we are
2: doing.นะครับในการทดลองเนี่ยเราอาจจะใช้ปริมาณของน้ำส้มสายชูตามที่เราต้องทำการทดลองได้แต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ประมาณ2 ml ต่อโซลิดที่เราเติมเข้าไปเมื่อตะกี้นะครับ 2-3 ml นะครับของน้ำส้มสายชูครับ
1: Now you put the syringe with the tip facing up and remove the cap of the syringe to stop building pressureYou may use a pair of pliers to open the cap if it's tight. This should be done always, always, always with the syringe cap upwards. Because if you have it down, the liquid reagent will spray.
3: Then
1: you turn the syringe 180 degrees and discard the liquid.

0: But so now you're gonna release off the gas. Is that correct? You're gonna put gas into the solution or?
1: No, what you are doing right now is to take out the remains, the products of the reaction, the liquid products, whatever it is, not the gas. And then you recap the syringe to preserve only the gas.
2: ถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหงายเข็มให้ปลาอยู่ด้านบนก่อนแล้วก็มั่นใจว่าความดันในเข็มเนี่ยไม่มีส่วนที่เกินออกมาแล้วโดยการอาจจะเปิดฝาออกเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วก็คว่ำเข็มลงสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยเราต้องการที่จะไขผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเหลวออกจากในกระบอกสูบเพื่อว่าให้เหลือแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว
0: นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรานึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเรามีของแข็งเนี่ยแต่อยู่ในฝาซึ่งมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาจจะมีส่วนอื่นๆรวมทั้งน้ำส้มสายชูด้วยที่เหลือจากปฏิกิริยาคราวนี้เขาก็คือจะกำจัดเอาน้ำส้มสายชูแล้วก็อาจจะมีของแข็งอะไรบ้างเนี่ยออกไปก่อนแต่แก๊สของเราก็ยังอยู่ในนั้นถูกไหมคะนะคะงั้นขั้นตอนนี้ก็คือหาภาชนะอะไรมารองก็ได้แต่ตลอดเวลาเขาบอกว่าที่สำคัญคือควรจะต้องพยายามให้มันอยู่ตั้งตรงเป็นแนวดิ่งนะคะ
1: Now if you have to have the only the clean gas in a clean syringe you can pass it from one syringe to another and you have to put a small piece of rubber hose and to connect the syringe with the gas.
3: ครับในขั้นตอนนี้คือมาท่ากำลังจะเปลี่ยนทานจะเปลี่ยนจะถ่ายแก๊สที่มีอยู่ในกระบอกที่เกิดปฏิกิริยาไปสู่กระบอกใหม่นะครับเขาก็จะเตรียมกระบอกฉีดยาอีกอันนึงแล้วก็เชื่อมด้วยท่อพลาสติกนะครับที่ลักษณะเหมือนท่อในทางกับท่อยางนะครับแล้วก็เชื่อมกันให้ติดหลังจากนั้นก็ค่อยๆสูบขับเข้าไปครับ
1: Now you put on the down part the syringe with the gas and on the upper part you put the new syringe and then you move the plunger so the gas ponle menos así menos mano olvida okay the gas will go to the upper syringe and you will have a very clean gas
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งเข็ม2อันในตำแหน่งที่เข็มที่มีแก๊สบรรจุอยู่เนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เข็มใหม่นะคะ
1: It's carbon dioxide bubbling it on lime water
3: ครับในการทดลองตอนต่อไปนี้นะครับเขาก็จะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทดสอบในน้ำปูนใสนะครับ lime water นะครับก็จะbubble gas ที่ได้เนี่ยเข้าไปในสารละลายครับ
0: ค่ะ อันนี้ก็แนะนำว่าตรงขั้นตอนนี้เอากระดาษสีดำมานะคะรองไว้นะคะ
1: The vinegar from the lime water
2: ที่ทางเม็กซิโกสาธิตโดยการถ่ายเทแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะไปที่กระบอกที่สะอาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายเทโดยตรงเนี่ยน้ำส้มสายชูค่ะที่เหลืออยู่ในกระบอกบางทีเนี่ยมันอาจจะมาเจอกับตัวแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก่อให้แคลเซียมคาร์บอเนตที่ขุ่นเนี่ยหายไปได้นะคะอาจจะสังเกตเห็นปฏิกิริยาไม่ชัดนะคะแต่อีกวิธีการหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเข็มกระบอกใหม่ที่จะถ่ายเทเนี่ยก็คือตอนที่เรากำลังจะบับเบิลแก๊สออกมาจากกระบอกแรกโดยตรงเนี่ยนะคะเขาก็คือใช้ไอตัวยางเนี่ยค่ะสวมไปตรงทิปนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับแยกตัวของเหลวไม่ให้ปะปนลงมาเวลาที่เราฉีดลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเวลาตอนที่กำลังปล่อยแก๊ส

0: ก็อาจจะต้องปล่อยด้วยความระมัดระวังนิดนึงค่ะซึ่งวันนี้อุปกรณ์สาธิตของเรานะคะในขั้นตอนนี้ก็มีกระบอกฉีดยาอันเดียวนะครับขั้นตอนที่เราบับเบิ้ลแก๊สลงมาในแคลเซียมคาร์บอเนตของเราต้องทำเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อสังเกตแคลเซียมคาร์บอเนตวันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดีนิดนึงไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าขุ่นแล้วอาจจะจางลงนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูอาจจะเข้าไปรบกวนผลที่สังเกตได้ค่ะ
1: We would like to ask if everybody could get it correctly.
2: Mata.Suppose that we can find the cap, you know, that we're gonna put inside containing sodium bicarbonate. Suppose that we get the one that quite small, much smaller than the diameter of the syringe. Is that gonna be any problem on that?
3: No, as far as you can make it float and.Go down the body of the syringe without spilling the solid reagent is perfect.
2: ในเรื่องการหาฝาจุกหรือฝาขวดนะคะก็ได้ลองทดลองโดยเขาพยายามที่จะต้องเอียงๆหลอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ของแข็งตกลงไปในตรงปลายของกระบอกฉีดยาซึ่งทำได้ลำบากนะคะนั้นวิธีที่ง่ายเนี่ยนะคะก็คือต้องหาฝาจุกยาเนี่ยนะคะขวดยาเนี่ยค่ะอีกประเภทหนึ่งที่ทำเป็นพลาสติกแล้วก็เขาทำเป็นเบ้าอะค่ะนะคะพลาสติกที่เป็นเบ้าที่บรรจุยาเม็ดเป็นแผงๆเนี่ยค่ะเราใช้ตรงนั้นก็ได้คือมาตัดมันออกมาเราก็จะเหมือนกับเป็นถ้วยอะค่ะใช้อันนั้นเนี่ยมาเพื่อใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้จะหาได้ง่ายขึ้นนะคะit's a good idea but then you need anotherค่ะตอนนี้เขากำลังสาธิตให้ดูเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบ้าที่บรรจุเม็ดยาเม็ดนะคะ
4: and put in the syringe
2: Mata I think you demonstrate the first part that you did you put another cap inafter this, right? I mean, okay, you take the water out, and then after that, before you put the plunger in, you put another cap on. Is that correct?
4: No.
5: เราเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับลงในน้ำปุ่นใสครับภาพออกมาก็ชัดเจน
2: ค่ะเห็นคุณนะคะ
5: ครับ
2: George, youMata and Lupita, you want to see what the reactions that...
5: Thank you.
1: Yeah, that looks very clear.
2: คุณครูคะก็เมื่อกี้นี้เขาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ใช้เบ้านะคะเบ้ายาเม็ดเนี่ยนะคะเวลาอาจารย์ผสมนะคะคุณครูผสมปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องให้ของเหลวกับของแข็งได้เจอกันถูกไหมคะงั้นเราก็ต้องกลับนะคะตัวกระบอกฉีดยานะคะให้ของกลัวว่าปฏิกิริยาจะไม่เกิดจะไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์

0: มากเกิดมากกว่าปกตินะครับจริงผมว่าน่าจะลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงมาสัก1เมล็ดถั่วเขียวก็จะได้แก๊สพอดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูได้ยินอาจารย์สุรพงษ์แล้วนะคะปริมาณที่เรากะประมาณไปให้คือ2เมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจะเยอะไปนะคะแก๊สจะเยอะมากถ้าเราไม่ระวังดีๆกระบอกสูบเนี่ยก็จะกระเด็นออกมาจากกระบอกฉีดยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่น้อยลงก็จะทําให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้พอดีนะคะยังไงก็ตามนะคะทางเม็กซิโกได้ย้ำมาว่าเวลาจะให้ทำปฏิกิริยากันเนี่ยเราจะต้อง

ายกระบอกฉีดยาขึ้นนะคะเพื่อให้ของแข็งกับของเหลวเนี่ยเจอกันและทำปฏิกิริยาทีนี้ก็ระหว่างทำปฏิกิริยาตรงนี้นะคะคงจะต้องประคองกระบอกฉีดยาไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระเด้งใช่ไหมคะแล้วขณะเดียวกันพอมีความรู้สึกมันมีแรงต้านเนี่ยก็ให้เปิดจุกตรงปลายเพื่อที่ปล่อยให้แก๊สออกไปซะบ้างนะคะฉะนั้นในการกระประมาณเนี่ยถ้าเรากระประมาณเม็ดถูกเขียวประมาณไม่ถูกเขียวไม่ถูกต้องแก๊สก็ออกจะออกมาน้อยนะคะเราใช้วิธีตามที่อาจารย์สุรพงศ์บอกว่าเอาแค่1เม็ดถูกเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ดูก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปสาธิตให้นักเรียนดูเราลองทําก่อนแล้วก็ดูซิว่ามันแรงดันมันเยอะเกินไปไหมถ้าเยอะเกินไปเราก็ลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงนะคะอันนี้ก็สาธิตครั้งที่2ให้เราดูนะคะเขาก็ยังใช้วิธีการที่ถ่ายเทเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากกระบอกฉีดยาอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการบดบังหรือว่าการละลายของน้ำส้มสายชูที่อาจจะละลายกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่จะเกิดขึ้นไปเราจะได้เห็นผลการทดลองชัดๆนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะอย่างที่นิสิตของอาจารย์เตรียมไปให้เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมฝาที่จะบรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตไปให้ก็ให้ใช้ตรงๆเลยนะคะแต่ถ้าเราเทคนิคไม่ดีเราก็จะทำให้ดูผลการทดลองยากนะคะเพราะฉะนั้นตามที่เม็กซิโกแนะนำเนี่ยคือเขาดูว่าให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดนะคะไม่มีปนเปื้อนแล้วเราก็จะเห็นการผลการทดลองที่ชัดเจนค่ะ

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใครหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนาน
2: ทิศปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี
0: ้เก๋นแกรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่พระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสกนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่าน
1: สิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
3: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

0: นี่เป็นเพียงจุดเริ่ม
1: มหาวิทยาลัยเชียงรายเป็นหนึ่งสถานศึกษาที่ท่านบริหารนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงอิทธิแรงรีพอร์ตครับ

0: การทำวิทยาลัยเชียงรายก็คิดว่าการเป็นมหาวิทยาลัยก็คิดว่าผมก็จะครับคิดว่ามันควรจะแล้วก็วิทยาลัยตัวโรงพยาบาลในเชียงรายแต่เล็กๆแล้วก็น่านแล้วก็เชียงใหม่ลำปางเขาต้องสอบเข้านะครับผมก็สอบเข้าครับอย่างเพิ่งนี่เพิ่งสอบเข้ารุ่นแรกสอบไปรับได้สอบประมาณ180คนมาสมัครเรารับ37 39 38คนถึงเกณฑ์มารายงานตัว29นอกนั้นไม่มารายงานตัว
1: สารส
0: ิทธิ์ครับคือเขาก็เราไม่ว่าครับเราให้อิสระเพราะว่าให้อิสระเขาอยากลองก็ลองครับแล้วเราสอบ

0: ครั้งที่2ก็จะสอบเดือนกุมภาครั้งที่2เรามาคิดสิครับว่าระหว่างทำสามัญทำอาชีวะอาชีวะมันเกี่ยวกับช่างช่างหรือบริหารธุรกิจนี่ก็ผมก็มาจับผมทำครั้งแรกทำบริหารธุรกิจ
1: ก็อยู่กับอาจารย์ส
0: มัยอยู่กับอาจารย์สมัยก็ทำเอาแค่ปฏิบัตินะครับทศเดิมจัดงานฝีมือ16ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงลดเหลือ6ชั่วโมงมันจะเหลืออะไรฟ้องเลยครับ
1: จากเบื้องต้น
0: เออ
1: แล้วก็สุดท้าย
0: ครับมันเป็นศาสตร์ที่พื้นธรรมดาแต่คนมองไม่เห็นมองไม่รู้แล้วบอกแล้วไม่ฟัง
2: ครับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปพบกับคุณครูอาชีวะเอกชนนะครับคุณครูท่านนี้มีเตรียมการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กนะครับเพื่อจะชนะเลิศการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์ด้านเครื่องเสียงนะครับน่าสนใจเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยวัฒน์สมิกางครับอาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์ครับตำแหน่งในสาขาอิเล็กทรอนิกส์คือหัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับให้ความรู้และก็ให้แรงบันดาลใจครับและขาดไม่ได้ก็คือทุนก็คือได้รับจากท่านผู้อำนวยการยอดชลไพโรจน์สนับสนุนเต็มที่ทุกๆครั้งครับที่ลงเข้าแข่งขันครับหาคำกติกาครับกติกาที่ว่าข้อตกลงในการแข่งขันจากนั้นเราก็หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลที่จะให้เตรียมให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเราไปแข่งขันนะครับทั้งภาคทฤษฎีต้องทฤษฎีก็คือต้องให้เรียนรู้ตัวอุปกรณ์ว่าหลักการทำงานของตัวอุปกรณ์มันทำงานอย่างไรถึงจะไปลงในภาคปฏิบัติได้ครับจากนั้นภาคทักษะหรือว่าภาคปฏิบัติก็คือให้เกิดความชำนาญก็คือฝึกฝนบ่อยๆครับก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนก็ถือว่าส่วนมากมันก็เรียนไปด้วยแล้วก็เวลาว่างก็หาเวลาว่างมาเพิ่มทักษะเพราะว่าเราเรียนในสาขาอยู่แล้วนะครับครับก็ได้ประสบการณ์ก็คือได้ไปเห็นหลากหลายสถาบันที่มาเข้าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับว่ามีแต่วิไลแรงบันดาลใจที่จะให้ฝ่าฟันในครั้งต่อไปครับเราก็มีพื้นฐานเบสิกแล้วก็ในการแข่งทุกครั้งเราก็รู้วิธีการแข่งขันเราก็สามารถที่จะมีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันนั้นประสบความสำเร็จทุกๆครั้งที่ส่งไปครับถึงแม้เราไม่ได้ทำอาชีพที่เราเรียนแล้วจบไปแต่เราก็สามารถมีอาชีพติดตัวคือมีทักษะมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนสายอาชีพสายอาชีพจะให้อาชีพเราที่มั่นคงถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนสายอาชีพสามารถเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเจ้าของอู่ได้ครับ
2: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆน่าติดตามนะครับพบกันใหม่ในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
4: ทุกบำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบ

0: สารพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการ
1: นะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออก

0: แลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.93 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
1: กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb ไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้น จากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมด

0: ทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวนี
1: ่จุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเกินความจำเป็น
1: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศ

ชำระนะครับโรงเรียนนี้มีนวัตกรรมการสอนนะครับการสอนทางไกลผ่านเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรกิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจนะครับพบกันในช่วง e-tech report นะครับ

0: โรงเรียนเริ่มใช้มาประมาณปี2555นะครับเนื่องจากว่าในช่วงขณะนั้นเป็นการนำนวัตกรรมเพื่อให้โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมาได้ใช้ในกรณีที่มีครูไม่ตรงเอนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนเราก็มีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บรายละเอียดไว้แต่จะให้ตรงกับที่ต้นทางนั้นเราปรับตารางไม่เหมาะสมกันนะครับ
1: เกิดการเรียนรู้ความรู้มากขึ้นกว้างไกลไม่แคบอยู่ในวงจำกัดเหมือนกับนักเรียนได้เรียนรู้กับเพื่อนๆ อีกหลายๆจังหวัดไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงแต่โรงเรียนบ้านบุพะเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางในการเรียนรู้
2: ต้นทางแล้วก็ไม่ต้องจำกัดด้วยเรื่องของเวลาบางทีคาบสอนไม่ตรงกันโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมมันก็ไม่ตรงกันถ้าเป็นออฟไลน์เราสามารถวิชานาฏศิลป์ก็ดึงของนาฏศิลป์มาสอนได้เลยครับปัญหาก็คือด้วยเสียงที่ออกจากโน้ตบุ๊กมันจะเบาจะต้องทำการติดตั้งเครื่องเสียงไว้ตามห้อง
0: ได้อยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้นะครับคุณครูก็กระตือรือร้นตามไปด้วยครับเรียนให้ทราบว่าการใช้ DLTV เนี่ยเข้ามาจัดการเรียนการสอนนี่จะทำให้การเรียนการสอนของเราหรือเด็กในเขตชนบทได้มีโอกาสที่ได้เรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนเล็กเนี่ยจะมีครูไม่ครบชั้นก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อคือบางเรียนนี่อย่างเรียนขนาดเล็กบางเรียนนะครับไม่มีคุณครูไม่ครบชั้นแต่ว่าเมื่อเราไปดูแล้วเนี่ยชั่วโมงพอถึงชั่วโมงปุ๊บหัวหน้าชั้นก็สามารถให้เพื่อนๆได้เรียนตามได้ถือว่าเป็นโอกาสทั่วประเทศไทยตามพระ

0: การเขียนเรียงความเนี่ยเด็กจะต้องมีจินตนาการมีองค์ความรู้ที่กว้างขวางแล้วนำมาเขียนบรรยายเล่าเรื่องได้ซึ่งเด็กเนี่ยจะไม่ทราบเรื่องขององค์ประกอบแล้วก็วิธีการนะครับเราก็ต้องสอนให้เขารู้องค์ประกอบวิธีการการวางโครงเรื่องแล้วก็แต่ละส่วนจนเป็นเรียงความที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นเรียงความที่มีคุณภาพที่ดีได้เทคนิคการสอนมันต้องใช้หลายรูปแบบปะปนกันถ้าเราเนาะเจอนักเรียนที่1ถ้าเป็นห้องที่มีความสนใจการเรียนเราก็จะให้ความรู้คุณได้เพราะฉะนั้นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับครูที่เป็นครูรุ่นใหม่จากการที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีความรู้ความสามารถแต่นี้เรื่องของประสบการณ์ที่จะดึงนักเรียนนะครับสิ่งที่เราจะช่วยนักเรียนก็คือนักเรียนเก่งเนี่ยเราต่อยอดความรู้ให้เขาเพิ่มเติมให้เขาแต่สิ่งที่เราควรจะช่วยก็คือช่วยเด็กที่อยู่กลุ่มล่างที่ไม่เอาเหนือไม่เอาใต้ต้องใช้คำวันนี้ครับไม่สนใจ
1: ทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
2: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเป็นยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าไซน์ค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในคอนแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในคอนแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนไพส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์ไพส่วน4หารด้วยคอสไพส่วน4ครับและไซน์และคอสไพส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับไพส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19ไพส่วน6ไซน์19ไพส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3ไพบวกด้วยไพส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3ไพนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยไพใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นไพอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยไพส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์ไพส่วน6ครับและมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศา
1: แม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตต ลอดทุก

ช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โห
0: นั่งได้เลย
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
3: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี
2: เฮ้ย
0: ทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการปิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
2: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
4: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ย
0: เย็นจนมือแดงและชามากเลย
3: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
0: ในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
5: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูง

0: ู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีก
2: เราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: เป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงฆ์นิกรร่วม
4: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลด
0: เอ้ยขวัญมานะปก

0: รียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้ความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทําให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วงศูนย์ชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึง

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

0: สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะ

ครับที่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้

ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกแชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกแชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีแชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกแชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยน

สีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทารินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการเป็น

0: ใคร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รู้เมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่เหล้าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะ

ตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการพุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการพุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2 คูณ 10 กำลังลบ 3 โมลาร์นั่นเองค่ะ

ากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่ายจะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

0: รงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีอายุยาวนานถึง136ปีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับจำนวน 3,074 คนและครู271คนถึงแม้จะมีปริมาณนักเรียนเป็นจำนวนมากแต่ทางโรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการดูแลได้ที่สำคัญที่นี่ได้สร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีรุ่นพี่ช่วยแบ่งเบาภาระของครูให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
1: เราบริหารจัดการโดยใช้Bible Based Management ค่ะคือการใช้พระคัมภีร์เป็นฐานซึ่งตามหลักพระคัมภีร์นั้นน่ะมันก็เหมือนค่านิยมของเรียนวัฒนาวิทยาลัยก็คือความรักความสัตย์ซื่อแล้วก็การให้เราใช้3ตัวนี้ในการบริหารจัดการค่ะหลักหนึ่งซึ่งเราอยู่ในใจของครูวัฒนาทุกคนนะคะที่กล่าวว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะไม่พลากจากทางนั้นทางของโรงเรียนวัฒนาก็คือระเบียบวินัยของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกุลสตรีแล้วก็ภาวะผู้นำ
2: สิ่งแรกที่โรงเรียนให้ความสำคัญในอันดับต้นๆก็คือการฝึกให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีภาวะผู้นำ
3: การสร้างผู้นำของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจึงมุ่งทักษะชีวิตให้กับนักเรียนและการเน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนั้นเพื่อสู่โลกกว้างสู่สังคมที่เป็นคนที่มีคุณค่าและใช้การได้ต่อไปในระดับปฐมวัยเราจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เช่นกีฬาสีวันแม่วันพ่อวันครูและกิจกรรมต่างๆโดยที่นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากคุณครูให้คุณครูเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากว่าเด็กในระดับปฐมวัยเป็นเด็กเล็กไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เหมือนระดับปฐมและก็ระดับมัธยมเมื่อเข้าสู่ระดับปฐมศึกษาโรงเรียนก็ดำเนินการเช่นเดียวกันโดยเห็นว่าในนักเรียนปฐมศึกษาป.1 ป.2 ยังเล็กในสภาพของนักเรียนปฐมซึ่งมีป.1ถึงป.6ก็เลยดำเนินการให้ป.1 ป.2เป็นผู้ตามที่ดีทุกกิจกรรมพร้อมที่จะเรียนรู้การกระทำของพี่ๆให้เรียนรู้ว่าเรามีประสบการณ์ในการที่จะทำยังไงในความเป็นผู้นำที่ดีในต่อไปก็ให้มอบหมายให้นักเรียนป.3ทำกิจกรรมโต๊ะอาหารเป็นผู้นำช่วยเหลือบริหารจัดการในโต๊ะเพื่อจะให้น้องๆเข้าใจในกระบวนการว่าการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงโดยที่มีพี่ป.4เป็นพี่อาสาคอยดูแลสนับสนุนเพิ่มเติม

0: แต่พอมาป.4 ป.5 ป.6ในป.4 ป.5 ป.6 โรงเรียนก็จะให้เกียรติในระดับของป.5 ป.5 จะจัดกิจกรรมโดยเป็นเจ้าภาพหลักในวันแม่ป.5 ก็จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เป็นพิธีกรตั้งแต่เป็นฝ่ายจัดสูจิบัตรฝ่ายการแต่งกลอนในการบทความต่างๆแล้วก็ดำเนินรายการต่างๆส่วนพี่ป.6 ถือว่าเป็นชั้นโตมีประสบการณ์สั่งสมมามากตั้งแต่ระดับอนุบาลมาจนถึงประถมเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มาแสดงศักยภาพประเห็นว่าประถมนี่มีศักยภาพนี่คือการสร้างผู้นำที่เราให้เห็นว่าผู้นำจะเชื่อมต่อยังไงในอนุบาลดูประสบการณ์ของพี่ในระดับประถมเมื่อเขาเข้าไปอยู่ประถมเขาก็ดูต่อไปถึงระดับมัธยมความเป็นผู้นำผู้ตามเหล่านี้ได้สั่งสมเข้ามาเป็นลำดับขั้นตอนในมัธยมศึกษาปีที่1 2ก็เหมือนกันรู้สึกว่าเขายังเล็กอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ครูก็จะให้นักเรียนดูประสบการณ์ต่างๆของพี่เรียนแบบพี่ไว้ก่อนม1ม2ก็จะสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ครูก็จะมอบหมายให้เริ่มตั้งแต่ม3ก็จะเป็นเจ้าภาพในวันพ่อรับผิดชอบในงานกิจกรรมงานประจำปีให้บริหารจัดการเริ่มต้นพื้นฐานก่อนรับผิดชอบในส่วนต่างๆบริหารจัดการเองโดยม3ส่วนม4นั้นในงานประจำปีของโรงเรียนก็สูงขึ้นมานิดนึงเช่นกิจกรรมฉายภาพยนตร์ซึ่งม4เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการฉายภาพยนตร์โดยที่ตัวเขาเป็นผู้ที่จะหากลวิธีว่าทำอย่างไรให้งานของเขาประสบความสำเร็จและเป็นที่ชื่นชมของน้อง
1: ๆก็คือเราก็จะเริ่มโดยการไปหาสปอนเซอร์ตามบริษัทต่างๆค่ะแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันเพื่อช่วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เพื่อนำเงินรายได้ไปบริจาคเพื่อการกุศล
2: คือพวกนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมประจำปีคือเขาจะกำหนดไว้เลยว่าม4ทำอะไรม5ทำอะไรนะคะแต่ว่าคือเด็กเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ทราบแหละว่าเขาเรียกอะไรขั้นตอนเป็นยังไงเราก็จะบอกขั้นตอนเขาแต่เขาทราบกิจกรรมมีอะไรบ้าง

0: นะเราก็จะบอกว่าขั้นตอนทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างพอเราบอกขั้นตอนไปเขาก็จะไปเตรียมทีมของเขามาในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีครูควบคุมเราก็จะเตรียมครูของเราเหมือนกันว่าครูม.4แบ่งเป็นว่าคนนี้ไปดูฝ่ายไหนคนนี้ไปดูฝ่ายไหนแล้วเวลาที่เด็กเขามีปัญหาเขาก็จะไปปรึกษาครูคนนั้น
1: และอีกกิจกรรมนึงนะคะก็คือค่ายทักษะผู้นำของม.4ค่ะเป็นค่ายที่เสริมความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนม.4ค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ขึ้นมาเป็นม.4เป็นพี่โตแล้วก็โตขึ้นมาในระดับนึงก็จะได้ทำงานกับคนภายนอกแล้วก็ต้องฝึกความเป็นผู้นำทักษะต่างๆค่ะ
2: ก็ลักษณะของการเข้าค่ายก็จะเป็นคล้ายๆเวิร์กช็อปที่อบรมนักเรียนค่ะหลังจากการทำกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดียวเสร็จก็คือก็จะมีพี่ๆวิทยากรมาช่วยสรุปให้ฟังค่ะว่ากิจกรรมนั้นได้อะไรสอนอะไรเราบ้างค่ะ
0: ค่ายนี้มันเป็นสิ่งที่เราให้เขาพอเด็กเขาขึ้นม.4เขาคล้ายๆกับเขาเป็นน้องใหม่ของม.ปลายเราก็เลยอยากจะปลูกฝังให้เขาว่าพอม.ปลายปั๊บเขาจะต้องทำกิจกรรมเยอะพอทำกิจกรรมเยอะเราก็ต้องทำยังไงให้เขารู้ว่าการเป็นผู้นำแล้วทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องทำยังไงต้องทำงานเป็นทีมเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเข้าให้เขาเข้าค่ายผู้นำทีนี้เข้าค่ายผู้นำเราต้องเตรียมสถานที่ให้เขาเพื่อว่าพอกลับมาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงบ้าง
3: พอถึงม.5เขาจะเป็นพี่เวรดูแลน้องในช่วงปีที่ในช่วงของเทอม2เป็นพี่อาสาดูแลกิจกรรมต่างๆ
4: ก็คือตรงนี้เป็นงานส่งเสริมความเป็นผู้นำก็คือจุดประสงค์ให้เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทำก็เพราะว่าจะได้ช่วยคุณครูดูแลน้องๆแล้วก็ให้เขามีความเสียสละนะคะแล้วก็เป็นผู้นำอย่างกิจกรรมนี้เราจะเรียกกันแบบในโรงเรียนนะคะเราจะเรียกว่าพี่เวรก็คือจะเป็นผู้ช่วยครูทุกอย่างนะคะตั้งแต่ดูแลน้องปลุกน้องนะคะปลุกน้องแล้วก็ดูแลน้องอาบน้ำจัดเตียงเรียบร้อยไหมตู้เสื้อผ้าจัดเรียบร้อยไหมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นเรื่องของกุลสตรีทุกคนค่ะที่อยู่ม.5ต้องทำหน้าที่นี้เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียนนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่เป็นโรงเรียนประจำเราก็มีงานนี้มาโดยตลอดคือจะแบ่งคือเด็กค่อนข้างเยอะก็จะแบ่งเป็นเวรเป็นชุดที่ชุดนึงจะมีประมาณ 13-14 คนค่ะก็จะประมาณ13ชุดก็จะเวียนกันดูไปเรื่อยแล้วก็จะมีการประเมินเวรจากคุณครูที่เป็นเวรแต่ละวัน
5: ก็คือพี่ม.6เนี่ยนะคะเมื่ เขาได้ก้าวขึ้นไปสู่ม.6เต็มตัวเราก็จะมีค่ายกิจกรรมนักเรียนประจำค่ายกิจกรรมนักเรียนประจำก็คือพี่ต้องดูแลน้องที่เข้าใหม่คือม.1อันนั้นถือว่าเริ่มต้นและที่จะต้องดูแลกันให้การ เรียนรู้ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันในการอยู่ในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดวัฒนธรรมกันพี่ก็จะสอนน้องว่ารับประทานอาหารอย่างไรที่โต๊ะอาหารของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดคุยมีการสอนมีการเรียนรู้มีการดูแลความสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่า1โต๊ะในปีการศึกษา1เนี่ยเขาก็จะมีคนที่รู้จักกันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรกันเนี่ยนะคะพอปีต่อไปก็จะมีการปรับโต๊ะใหม่ก็จะได้เรียนรู้โต๊ะต่างๆเพิ่มมากขึ้น
6: รุ่นพี่จะมีอิทธิพลต่อรุ่นน้องพอสมควรแต่เป็นอิทธิพลในทางที่ดีที่แบบว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนว่าเนี่ยรุ่นพี่ปฏิบัติตัวแบบนี้รุ่นน้องก็ควรเห็นทําตามมากกว่าที่จะเป็นการแบบกลัวรุ่นพี่โดยไร้เหตุผลนะคะเพราะว่าถ้ารุ่นพี่ทําอะไรผิดอย่างเงี้ยเขาก็จะสำนึกว่าเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่นะเราควรจะทําแบบนี้เป็นแบบอย่างให้น้องมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเราต้องทําตัวอย่างให้ดีก็จะดีไปเรื่อยๆเป็นทอดๆอ่ะค่ะ
7: รุ่นพี่ก็จะคอยให้คําปรึกษาในเรื่องต่างๆก็เวลามีปัญหาพี่ๆก็จะแบบมาคอยช่วยแก้ไขปัญหาแบบแนะนําวิธีการต่างแล้วก็พี่ก็จะคอยดูแลน้อง
8: เช่นแบบเวลาบนโต๊ะอาหารนะคะพี่ก็จะแบบคอยแบบเป็นห่วงน้องแบบเช่นน้องไม่สบายพี่ก็จะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: เวลาพวกเราทำผิดพี่ก็จะแบบคอยตักเตือนนะคะคอยแบบบอกว่าอันไหนผิดอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำ
10: และกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ทางโรงเรียนได้เสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนชั้นม.4นั่นก็คือมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพี่อาสาจราจรเพื่อฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเสริมสร้างให้เป็นผู้มีจิตอาสาอีกด้วย
0: แต่ทีนี้ที่เราต้องใช้พี่อาสาจราจรเพราะว่าโรงเรียนเรารถติดมากนะคะโดยเฉพาะน้องๆปฐมวัยเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่มาส่งเนี่ยคือจอดรถปั๊บต้องลงทั้งพ่อแม่ไปส่งลูกจนถึงห้องแล้วรถก็ติดกันยาวเลยเราก็เลยเปลี่ยนหมายว่าให้พี่เป็นคนไปรับจากรถ

0: นอกจากนี้กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นต้นแบบที่ดีจากพ่อแม
1: ่สำหรับส่วนร่วมที่ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองตั้งแต่ในระดับปฐมวัยประถมแล้วก็มัธยมถ้าในระดับปฐมวัยนี่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้ามาในรูปของการเป็นผู้ปกครองอาสาในการเล่านิทานให้กับเด็กๆในช่วงเช้าแล้วก็เป็นผู้นำในการออกกายบริหารในตอนเช้าสำหรับเด็กๆนะคะ
2: เด็กๆก็วิ่งกันล้มลุกคลุกคลานเลยนะคะตุ๊กตาหูปันหูก็ปวดร้องชอบใจใช่วิ่งไปแล้วก็ร้องเพลงไปทางบอกว่าเรื่องอะไรฉันจะยอมให้พวกเธอกินล่ะไม่มีทางหรอกบ้าแล้วเริ่มร้องเลยนะไม่มีใครจะหมั่นฉันได
3: ้คุณครูโรงเรียนนี้บอกว่าอยากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็กในพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปเราก็เลยมาเริ่มกันว่าผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งคือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะหลายๆคนเนี่ยมาร่วมกันเล่านิทานให้เด็กฟังเรามาคิดว่าอยากให้เด็กมาโรงเรียนคือถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะถ้าเด็กอยากมาโรงเรียนเนี่ยนะมันจบแล้วนะมันคือเยี่ยมมากเลยนะลูกตื่นเช้ามาพ่อแม่ไปโรงเรียนกันเถอะไปฟังนิทานกันเถอะวันนี้จะมีผู้ปกครองมาเล่านิทานให้ฟังไปเต้นออกกำลังกายกันเถอะเดี๋ยววันนี้จะมีออกกำลังกายมีกีฬาสีมากีฬาสีกันเถอะโหนั่นมันคือแบบสวรรค์ของพ่อแม่เลยนะ
4: คือถ้าใช้คำว่าจิตอาสาก็ถูกต้องนะฮะถ้าเกิดเราเห็นว่าอะไรที่เราช่วยกับทางโรงเรียนได้เราก็จะช่วยเต็มที่ก็เหมือนกับทางโรงเรียนให้การศึกษาบุตรหลานของพวกเรานะครับดูแลลูกหลานของเราอย่างดีเราก็ช่วยกับทางโรงเรียนโดยแบ่งเบาภาระในบางส่วนก็เหมือนกับที่เขาใช้คำว่าจิตอาสาที่เข้ามาช่วยคือเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่
5: บทสรุปของโรงเรียนเราก็มาจากค่านิยมคือการให้ความสัตย์ซื่อแล้วก็ความรักนะคะเราอยากให้นักเรียนทุกคนที่ก้าวออกจากรั้วของเราเนี่ยรั้วโรงเรียนวัฒนาเนี่ยก้าวออกไปอย่างสง่างามเหมือนกับคำที่เราเคยพูดเสมอว่าภูมิใจเมื่อเข้ามางามสง่าเมื่อจากไปการที่เขาจะงามสง่าจากออกจากโรงเรียนนั้นคือเขาต้องมีครบมีทั้งความรู้ความเป็นครูสตรีคุณธรรมและจริยธรรมและที่สำคัญก็คือความรักในพี่น้องของนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนอกจากนั้นนักเรียนก็ต้องรักคุณครูด้วยและเขาพร้อมเสมอเมื่อเขาประสบความสำเร็จชีวิตแล้วเขาจะกลับเข้ามาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนได้ตลอดเวลา

ครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยุนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้มีนักเรียน 5,300 คนนะครับดังนั้นการหารจัดการเนี่ยคือผอ.คงทำคนเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องมีการกระจายอำนาจลงไปนะครับกระจายอำนาจลงไปดังนั้นโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4กลุ่มงานด้วยกันนะครับจะมีรองผู้อำนวยการ4คนแล้วก็ดูแล4กลุ่มงานนะครับก็มีกลุ่มหน่วยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณนะครับกลุ่มวิชาการนะครับแล้วก็กลุ่มกิจการนักเรียน4กลุ่มใหญ่ๆครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับท่านรองท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมปกติของพวกเรานะครับซึ่งเราเรียกว่า Morning Talk กันนะครับเราก็มาประชุมกันทุกเช้านะครับเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำเร่งด่วนในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับการประชุมเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการโรงเรียนคือเราจะมีการประชุมนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยทุกวันจันทร์นะครับ

แล้วนอกนั้นก็จะมี Morning Talk ทุกวันครับตรง Morning Talk ก็คือสรุปงานว่าเมื่อวานนี้เราทำอะไรกันมาบ้างมันมีจุดดีจุดเสียที่เราจะปรับปรุงอย่างไรนะแล้ววันนี้เราจะทำอะไรมีเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามาจะต้องทันทีทันการเมื่อวานก็มีเรื่องที่ต้องทำเร่งด่วนนะครับก็คือเรื่องการจัดนิทรรศการของฝ่ายวิชาการนะครับกลุ่มวิชาการก็เตรียมให้พร้อมนะครับทั้งเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วก็ เรื่องครูยอดอุดมการณ์ของเรานะก็ไปจัดของโรงเรียนก็จัดอยู่มุมของโรงเรียนนะส่วนของครูก็ไปจัดอยู่ตรงของครูนะครับอันนี้คือเรื่องที่1ซึ่งเกี่ยวกับวิชาการแล้วมอบให้ท่านรองกลุ่มหน่วยการนะแจ้งโรงเรียนนะครับอยู่ซึ่งอยู่ในสายวิชาเขตเราครบทุกโรงนะครับว่าให้ส่งบัญชีรายชื่อของคุณครูนะครับที่กลุ่มหน่วยการแล้วอีกอันนึงซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มหน่วยการก็คืองานอาคารฐานที่นะครับเราได้รับผิดชอบเรื่องการวางผังจัดงานทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรก็มอบให้ท่านผู้ช่วยรังสฤษฎิ์นะครับไปประสานกับสน.พีระพงษ์นะครับให้คือให้ได้ข้อยุติว่าวันนี้ผังมันจะเป็นยังไง

0: อย่างโรงเรียนเราก็มีไวเลสทั้งโรงเรียนเด็กสามารถจะมีจุดต่างๆนะครับที่ตั้งที่มันถาวรนะอย่างอยู่ Easy Library Easy Math หรือห้องสมุดกลางหรือห้องเรียนหรือ Resource Center เราก็ยังมีโน้ตบุ๊กนะฮะให้เด็กสามารถยืมถ้าเด็กคนไหนลืมเอาโน้ตบุ๊กมาจากบ้านก็ไปยืมที่ห้องผอ.เลยนะก็จะมีบริการตรงนี้นะครับให้ยืมแล้วก็คุณครูเขาจะมีตัวแฮนดี้ไดร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องพกติดตัวเพราะว่าตรงเนี้ยจะสามารถรู้จากเด็กได้เลยนะว่าเด็กคนนี้พ่อแม่ชื่ออะไรมีโรคประจำตัวอะไรเรียนอ่อนวิชาอะไรตกวิชาอะไรมาโรงเรียนไหมวันนี้นะครับก็จะมีสามารถรู้จักนักเรียนได้ผมว่ารวดเร็วที่สุดมากกว่ากระดาษนะคือตัวนี้ตัวเดียวสามารถรู้หมดเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองโทรศัพท์ญาติพี่น้องหรืออะไรลึกกว่านั้นอ่ะคุณครูเขาจะรู้เกี่ยวกับเด็กนะครับ
1: ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจะได้รับแฮนดี้ไดร์ไปคนละ1แฮนดี้ไดร์โดยแฮนดี้ไดร์นี้ก็จะมีโปรแกรมสำหรับค้นหานักเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบนักเรียนและติดตามผู้ปกครองได้อย่างทันท่วงทีขณะนี้เราได้เตรียมนักเรียนมา1คนขณะที่เดินผ่านไปตามตึกอาคารนะครับว่าเราจะลองค้นหาให้ดูว่านักเรียนคนนี้เราจะติดตามผู้ปกครองได้อย่างไรนะครับหนูจ๋าหนูชื่ออะไรครับ
2: ปันทารีค่ะ
1: ปันทารีเราก็จะใช้แฮนดี้ไดร์ตัวนี้เข้าสู่การค้นหาก็มาเลือกคำว่าค้นหาชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับพอพิมพ์ปุ๊บในตัวโปรแกรมก็จะค้นหาทันทีว่าคนที่ชื่อใกล้เคียงนะครับก็จะหาให้หมดเลยนะครับตอนนี้เรียนม.6ครับเป็น6/9เลขที่41นะครับเราได้เห็นข้อดีของการแจกแฮนดี้ไดร์กับรายละเอียดของนักเรียนไปนะครับก็คือผู้ปกครองส่วนมากจะไม่รู้ว่านักเรียนอยู่ห้องไหนยังไงนะครับในตัวโปรแกรมนี้จะสามารถมองเห็นเด็กเลยว่าอยู่ห้องนี้ตอนนี้กำลังเรียนอะไรเราก็มีตารางสอนเพื่อไปดูเด็กกำลังเรียนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตอบผู้ปกครองได้ทันทีซึ่งข้อมูลตัวนี้จะเป็นการรวมนักเรียนทั้งโรงเรียนเรื่องการวัดประเมินผลก่อนหน้านี้นะครับจะมีท่านรองวิทยาเหล่าไพบูลย์ท่านได้ให้อาจารย์ทุกท่านส่งข้อมูลผ่านแฮนดี้ไดร์โดยมีโปรแกรมซึ่งได้ผลิตพัฒนากันทั้งประเทศให้แล้วท่านได้สรุปปัญหาว่าเมื่อครูเขาส่งเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมาให้ผมนั่งวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร 1. โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะต้องรองานทะเบียนโอนรายชื่อไปให้นักเรียนซึ่งนักเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นนักเรียนใหญ่จำนวนนักเรียนมากการที่จะโอนจากห้องทะเบียนเพื่อมอบแฮนดี้ไดร์ให้ครูแต่ละคนต้องใช้เวลานานครูก็ตอบสนองครูไม่ได้ครูต้องการไปบันทึกคะแนน 2. เมื่อเวลาบันทึกคะแนนกลับมาแล้วครูจะมีปัญหาว่าป้อนห้องคะแนนไม่ครบขอแก้ไขคะแนน 3. ขณะที่ครูเข้าไปโปรแกรมเขาแล้วครูไปใส่คะแนนเข้าไปแล้วครูลืมกดปุ่มหาผลรวมโปรแกรมก็ไม่คำนวณทำให้ผลรวมผิดเมื่อครูสังเกตแล้วห้องวัดผลไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีก็คือครูต้องรองานวัดผลสรุปเกรดติดศูนย์เนี่ยกลับไปที่อาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมก็ได้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองว่าถ้าเด็กติดศูนย์ต่างๆอาจารย์สามารถที่จะกดปุ่มแล้วโปรแกรมก็จะกรองคะแนนเด็กติดศูนย์ทั้งหมดมาไว้ที่อาจารย์เลยไม่ต้องรองานวัดผลสิ่งหนึ่งที่พัฒนาไปตรงนี้ก็คืออาจารย์ที่สอนน่ะสามารถที่จะสรุปตัวเองสอนทุกห้องเป็นตารางขึ้นมาเลยว่าค่าเฉลี่ยที่อาจารย์สอนน่ะทุกห้องเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เกรด4กี่เปอร์เซ็นต์เกรด3กี่เปอร์เซ็นต์เกรด2กี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถสรุปให้อาจารย์ได้เลยนอกจากนั้นโปรแกรมเราจะวิเคราะห์เรื่องอาจารย์ป้อนไม่ครบตามหน่วยเราจะแจ้งว่าผิดแล้วไม่ยอมออกเกรดนะครับที่เราพัฒนาต้องกําหนดหน่วยการเรียนว่าอาจารย์มีกี่หน่วยตัวชี้วัดเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราบังคับให้อาจารย์ต้องรู้โครงสร้างของรายวิชานะกําหนดหน่วยเป็นก่อนตัวชี้วัดเป็นเราถึงอาจารย์ถึงสามารถที่จะกรอกคะแนนลงไปในหน่วยต่างๆได้จากนั้นเราสามารถที่จะล็อกเมื่ออาจารย์ตัดสินใจว่าจะส่งไฟล์แล้วอาจารย์สามารถล็อกไม่มีใครแก้ไขคะแนนได้แล้วก็สามารถส่งมาที่งานวิชาการก็ทำการหลอมรวมข้อมูลทั้งหมดได้ครับการบริหารจัดการอยู่งานวิชาการเราก็จะพบปัญหาหนึ่งก็คือการที่ครูเป็นราชการแล้วนักเรียนต่อห้องจำนวนมากเนี่ยเราก็แก้ปัญหากันด้วยการสร้างบทเรียน การเรียนการสอนอยู่บน e-learning ซึ่งตัวนี้จะรองรับการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลานักเรียนสามารถที่จะไปเรียนเพิ่มเติมโดยเข้าสู่บทเรียนโดยการเข้าเว็บโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์เข้าเนื้อหาบทเรียนตอนนี้เราได้พัฒนากันไป2กลุ่มสาระแล้วก็คือกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เราใช้กระบวนการสอบผ่าน e-learning ซึ่งเด็กพอใจมากเพราะมันสามารถตอบสนองเด็กแล้วรู้ผลทันทีว่าเด็กไม่ผ่านแล้วทำการดำเนินการสอบซ่อมทันทีนะครับแล้วเราก็มีวิธีการให้ครูเนี่ยสร้างบทเรียนต่างๆที่อาจารย์มีอยู่รวบรวมเป็นเนื้อหา
2: ทุกคนเข้าที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปที่หน้าโครงสร้างบทเรียนเมื่อเข้ามาแล้วนักเรียนเข้ามาที่เนื้อหาของศึกษาเรื่องตัวแปรว่าตัวแปรใช้อย่างไรในโปรแกรมภาษาโลโก้พอนักเรียนดูรูปแบบตรงนี้แล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาด้วยตนเองแล้วก็สร้างกระบวนความในโปรแกรมโลโก้คุณครูกำหนดให้นักเรียนสร้างกระบวนความขึ้นมา1กระบวนความก็คือกระบวนความสแควร์นะคะเราจะตั้งชื่อตัวแปรว่าไซส์คุณครูจะให้นักเรียนบันทึกงานที่ทำเสร็จแล้วเอาสักกระบวนความเล็กๆสัก2กระบวนความก็ได้แล้วส่งงานขึ้นมาให้คุณครูนะคะ
1: เรากำหนดในบทเรียนว่าถ้าเลยวันนี้แล้วเด็กจะส่งงานไม่ได้เราก็จะกำหนดไว้ในบทเรียน e-learning เด็กจะถึงว่าเป็นวันหยุดต่างๆเนี่ยเราจะถูกควบคุมกติกาให้เด็กได้เลยนะครับพอหมดเวลาปุ๊บเว็บก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลได้นะครับ
2: งานที่ส่งนะคะคุณครูจะทำกล่องรับไว้แล้วของใครที่เสร็จแล้วบันทึกขึ้นมาเลยนะคะส่งขึ้นมาเราจะปรับเพิ่มตรงไหนได้ตรงนี้เรามีกราฟิกอยู่1อันใช่ไหมคะเวลาเราจะมูฟเราจะไม่ให้เส้นติดเราจะใช้คำสั่งว่าอะไร P Pen Up PU สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning นี้นะคะจะทำให้ครูผู้สอนนะคะสามารถที่จะให้นักเรียนนะคะเรียนแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะคะและคุณครูก็สะดวกหลายๆกรณีค่ะก็คือเพราะว่ามันออนไลน์ตลอดเวลานักเรียนศึกษาได้ทั้งนอกเวลาเรียนในเวลาเรียนและคุณครูเองก็เวลาที่คุณครูไม่อยู่หรือติดภารกิจหรือติดราชการอื่นเนี่ยนะคะสามารถให้คุณครูคนอื่นหรือว่านักเรียนไปศึกษามาล่วงหน้าแล้วก็คุณครูคนอื่นนี่สามารถที่จะเข้าแทนได้รวมถึงการตัดเกรดการทำคะแนนทุกอย่างจะสามารถประมวลผลได้เพราะว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้หลากหลายมากหมดสิ้นปีนะคะเราใช้แบบสอบถามเด็กแล้วก็ดูจากผลการเรียนของเด็กเปรียบเทียบระหว่างคนที่เรียนโดยใช้ระบบนี้นะคะจะเห็นว่าเขาผลการเรียนเขามันเห็นชัดอยู่ค่ะแต่คือไม่ได้มากเท่าไหร่แต่หมายถึงว่ามันต่างจากเดิมคือในทางที่ดีขึ้นผลการเรียนผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นนะคะแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนบางคนก็ต้องควบคุมตัวเองก็คือเขาอดที่จะคือมันสื่อมันก็มีสองด้านนะคะอดที่จะไปเล่นก่อน

0: ค่อยเรียนนะคะทีนี้พอวัดผลแต่ส่วนมากมันจะดีกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเขาสามารถศึกษาได้โดยไม่ต้องรอคุณครูสอนนะคะไม่ต้องรอชั่วโมงเรียนนะตรงนี้คือข้อได้เปรียบค่ะ
1: ประโยชน์จากการเรียนการสอนระบบ e-learning นะครับก็คือเราสามารถนำงานที่เราไม่เสร็จในห้องเรียนไปทำต่อที่บ้านได้และสามารถทำงานที่บ้านมาส่งครูได้ครับแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้ารายวิชาที่เราสนใจแต่เราไม่ได้สามารถเรียนในห้องเรียนของเราได้ครับ
2: ประโยชน์จากการเรียนการสอนที่ได้รับจาก e-learning นะคะก็มีแบบเวลาถ้าดูจากบนกระดานที่คุณครูสอนไม่ทันนะคะก็ดูในจอของตัวเองได้แล้วก็กลับไปทบทวนที่บ้านแล้วก็การส่งการบ้านค่ะมันจะยืดเวลามากกว่าที่ในห้องที่เราทำไม่ทันค่ะ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะแล้วก็มีความเป็นมาซึ่งเก่าแก่นะครับผมคิดว่ามันต้องผสมผสานนะในหลายอย่างด้วยกันในขณะที่เก่าแก่แล้วมันจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นการต่อสู้ทางแนวคิดเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยบางทีวัฒนธรรมเดิมเนี่ยมันต้องเอาไว้แต่ถ้าไม่เริ่มสิ่งใหม่เลยนะครับมันก็จะเกิดความล้มเหลวหรือล้าหลังนะครับดังนั้นในการทำสิ่งใหม่นะครับหรือเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่เก่าแก่เป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องที่เหนื่อยเป็นเรื่องต้องใช้การขับเคลื่อนที่ยากมากนะครับดังนั้นผู้อาหารนะฮะจะต้องมีกล้าที่จะเปลี่ยนต้องบางทีต้องเอาตัวเข้าไปแลกด้วยนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนว่าอย่างนี้ใช่แล้วก็ต้องทำความเข้าใจในหลายครั้งในวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของวิธีการนะครับกว่าจะเริ่มสิ่งใหม่ได้ในแต่ละอย่างในโรงเรียนเก่าแก่เนี่ยเป็นเรื่องลำบากมากนะครับตรงนี้นะครับแต่ต้องมีความมุ่งมั่นนะอย่างภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่ามี moral purpose นะคือความมุ่งมั่นกล้าที่จะทำนะครับ

0: ในการทำงานที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานเป็นทีมทีมถ้าภาษาทางผมน่าจะใช้คำว่าพวกตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าตัวพอพานหาคนที่เราพอใจมาร่วมงานวอแหวนหาคนที่เราไว้วางใจมาร่วมงานกอไก่หาคนที่เป็นกันเองมาร่วมงานเมื่อเราได้คนที่พอใจเราได้คนที่เราไว้วางใจได้คนที่เป็นกันเองมาร่วมในทีมของชุดต่างๆจะทำให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงมากครับการเข้าแถวหน้าเสาธงเราก็ปฏิบัติกิจกรรมกันเข้าแถวเป็นคณะครับในการในแต่ละกลุ่มเราก็มีตั้งแต่ม .1 2 ม .3 ม .4 ม .5 และพี่ม .6 อยู่เป็นคณะเหตุผลที่ทำอย่างนี้เนื่องจากว่าเราต้องการได้เด็กที่มีมิติทางสังคมเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมจริงนั้นอย่างน้อยเรามีบุคคล3กลุ่มที่อยู่ด้วยกันก็มีกลุ่มพี่กลุ่มเพื่อนกลุ่มน้องเพราะนั้นในสังคมจริงๆชีวิตเราก็มีพี่เพื่อนน้องนี่แหละในการจะได้รู้สถานภาพว่าถ้าเราอยู่กับพี่ควรจะต้องเคารพพี่ถ้าเราอยู่กับน้องเราต้องรักเมตตาน้องถ้าเราอยู่กับเพื่อนเราต้องรักเพื่อนเพราะนั้นจุดเหล่านี้เราจะเป็นการวางฐานเพื่อเบื้องต้นให้กับเด็กที่จะไปดำรงชีวิตในอนาคตให้มีความรักและเคารพซึ่งกันและกัน
1: อีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเตรียมงานเสร็จวันนี้นะครับไปถามคุณครูก็ได้ว่าเรามีภารกิจงานอะไรบ้างนะครับเพราะวันนี้เดือนต่อวันสุดท้ายจะทำให้เกิดปัญหาทีหลังนี้จะลำบากในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นจัดการซะด้วยนะครับวันนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับเพราะเราต่อวันสุดท้ายแล้วขอให้โชคดีทุกคนนะครับ
0: หลักการใหญ่ของการบริหารจัดการก็คือต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลนะครับในหลักธรรมาภิบาลของทุกข้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการในการวางตัวบุคลากรนั้นตัวสำคัญที่สุดเราต้องวางตามหลักคุณธรรมหลักความรู้ความสามารถหลักของอาวุโสหลักของประสบการณ์เดิมคนบางคนไม่ได้ตรงวิชาเอกแต่เขามีความรู้ความถนัดนะครับแล้วก็มีความเก่งทางด้านนั้นเราต้องพยายามใช้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้เข้าไปสู่งานนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้งานนั้นเกิดความรุ่งโรจน
2: ์นักเรียนที่เข้าในกรณีพิเศษวิทย์เขาเรียกอะไร
3: ครับเป็นนักเรียนด้อยโอกาส
2: นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
3: ทั่วประเทศ
2: ในหัวข้อที่1คือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาข้อที่2ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนคำว่าทำคุณประโยชน์ไม่ได้แปลว่าอุปการะอุปการะไม่ได้แปลว่าเรียกเงินอุปการะคนจะไปมองเป็นเงินคำว่าทำคุณประโยชน์เช่นเป่านกหวีดพูดปิดนักเรียนข้ามา 3,200 ออกไป 3,200 ต่อวันเป่าอยู่อย่างนี้อยู่3ปีแล้วคนนี้ทำคุณประโยชน์เพราะฉะนั้นลูกจราจรคนนี้เข้ามาโรงเรียนได้ไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะแกทำคุณประโยชน
0: ์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันเป็นโรงเรียน1ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเองให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคนะครับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอันเนื่องจากว่าปีพ.ศ. 2558เป็นปีที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งใน10ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนนั้นอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารคนอาเซียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของการสื่อสารการติดต่อศึกษาติดในทุกด้านต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะนั้นโรงเรียนเป็นที่รองรับดำเนินการในส่วนนี้หาดใหญ่รัฐก็โชคดีตรงที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน14โรงของประเทศให้ดำเนินโครงการนี้ Education Hub เป็นหลักสูตรนานาชาติแปลว่าหลักสูตรที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาสอนโดยครูต่างประเทศและครูไทยที่เชี่ยวชาญ
4: Love story.
5: Love story.
4: When I first saw you,
5: I close my eyes. And the flashback starts. I see the lights. See the party.
4: You are throwing a rope.
5: And my daddy said,

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัด1ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ความปลอดภัยที่เป็นความปลอดภัยปกติและความปลอดภัยอันเกิดจากความมั่นคงความไม่มั่นคงตรงนี้โรงเรียนจะต้องจัดการในส่วนนี้1เราต้องจ้างเวรยามเพิ่มขึ้นและเวรยามมี24ชั่วโมงเราต้องมีเวรยามที่ต้องช่วยดูแลนักเรียนด้วยตรงนี้เป็นพิเศษที่นี่มีเวรยามไว้สำหรับพิทักษ์รักษาความปลอดภัยให้เด็กการจัดระบบการจอดรถรถจักรยานยนต์จะจอดเป็นแถวของนักเรียนจุดเดียวแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องบอกเด็กครูบุคลากรตลอดเวลาว่า

0: เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็คิดว่าคงไม่เกิดตลอดไปและกระบวนการที่เขาเรียกว่าการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ต้องใส่กระบวนการการมีส่วนร่วมคือราษฎรต้องช่วยเหลือโรงเรียนใดราษฎรช่วยเหลือสนับสนุนมากโรงเรียนนั้นจะประสบความสำเร็จมากถ้าเมื่อไหร่โรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชุมชนให้ชุมชนเข้ามาเป็นเจ้าคำมาเป็นเจ้าของเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลโรงเรียนเข้ามากำกับโรงเรียนจะถือว่าโรงเรียนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็ถือว่าชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนักก็เรียนก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งครูก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งผอ.ก็เป็นส่วนหนึ่งชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งทำอย่างไรที่ให้องค์กรเหล่านี้เข้ามาร่วมกับเราให้มากที่สุดถือว่าเป็นกำไรเป็นพลังในการขับเคลื่อนโรงเรียนที่สำคัญที่สุดครับสภาพปัญหาเดิมของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันได้ห่างในเรื่องงบประมาณเรื่องจริงก่อสร้างไปตั้งแต่ปี2531มาถึงปี2553ค่อนข้างยาวนานมากแล้วจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้นสัดส่วนไม่สัมพันธ์กันเดิมเด็ก 2,052 คนปัจจุบันมีนักเรียน 3,176 คนวันเด็กที่เพิ่มมาไม่สัมพันธ์กับตัวอาคารเรียนที่มีอยู่โรงเรียนก็แก้ปัญหาโดยกระบวนการที่โรงเรียนต้องบริหารจัดการในสิ่งที่ขาดนี้เองเพราะรอไม่ได้เช่นต้องสร้างอาคาร ICT ขึ้นมาเองในราคาประมาณ16ล้านเฉพาะตัวอาคารสร้างศูนย์อาหารเพิ่มอีกล้าน3สร้างศูนย์ในเรื่องห้องโสดเพื่อให้นักเรียนห้องเรียนทันสมัยค่าประมาณ4ล้านและจัดสร้างหอประชุมขนาดใหญ่เป็นศูนย์กีฬาอีกประมาณ18ล้านเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้เรียนเรารอไม่ได้ในเรื่องของความต้องการของผู้เรียนอย่างนักเรียนขาดแคลนครูไม่ได้เพราะครูกับนักเรียนเป็นของคู่กันครับ
1: แปลว่าเป็นความร่วมมือแบบทั้งยิ่งใหญ่เลยทั้งยิ่งใหญ่เราไม่มีงบประมาณเราทำไงได้อะคุยกันในประชุมคุยกันทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กทำไงต้นประปาเลยครับก็ป่าก็ตั้งครูก็หาเด็กก็วุ่นกันโอ้ยสนุกสนานเฮฮาครับ
2: แบ่งกลุ่มครูออกมาช่วยว่ากลุ่มนี้ไปคุยกับกลุ่มไหนผมไปคุยกับใครบ้างนะกลุ่มของนักเรียนทำยังไงกลุ่มผู้ปกครองทำยังไง
3: ก็สนุกดีค่ะเพราะเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็แห่ผ้าป่าแห่รอบโรงเรียนครับ
1: ครูนี่ทุกคนนี่ลงขันหมายว่าลงขันกันหมดอ่ะเด็กก็ลงขันแถมไปชวนผู้ปกครองอีก
3: ช่วยโรงเรียนช่วยหารายได้ค่ะหาช่วยไปเรียกอะไรพ่อแม่ญาติพี่น้องอะค่ะ
4: แล้วตัวเองออกด
3: ้
4: วย
3: ค่ะ
2: วันนั้นน่าชื่นใจหลายหลายคนพยายามที่จะช่วยกันอย่างเต็มความสามารถเราเตรียมงานกันเต็มที่รู้สึกจะอยู่ในช่วง10ถึง20วันตรงนี้ได้เงินมาล้านกว่าบาท
1: ได้ตึกมาไม่ได้ตั้งหลังหรอกครับด้านที่เห็นน่ะก็ยังดีแต่ว่าเราเห็นความร่วมมือ
3: รู้สึกว่าตึกนี้เนี่ยเราก็เป็นมีส่วนร่วมด้วยนะแล้วก็เราก็ได้ใช้ก็มีความรู้สึกภูมิใจอะค่ะ
0: ถ้าถามผมว่าสุดยอดของโรงเรียน1ใน10พอ.ยกอะไรมาเป็น1เนี่ยผมยกให้เลยว่าสุดยอดคือกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานภายนอกและหน่วยเหนือนั้นมีความสำคัญมากที่หาดใหญ่รัฐนั้นองค์กรภายนอกและชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสุดยอดมากครับงานในโรงเรียนของเราโดยเฉพาะกระบวนการการมีส่วนร่วมในเรื่องการระดมทุนในการเสริมความแข็งแกร่งกับสถานศึกษานะครับเราทำอย่างต่อเนื่องอาคารหลายหลังถูกก่อสร้างโดยองค์กรของชุมชนทั้งหมดอาคารหลังแพงๆที่เห็นอยู่ราคาเป็น20ล้านสร้างโดยองค์กรภายนอกหอประชุมที่ขนาดใหญ่มากสร้างโดยองค์กรภายนอกและก็ชุมชนนะครับตรงนี้เราทำได้อย่างต่อเนื่องครับและก็แข็งแกร่งมากการระดมทุนทางการศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าทุกโรงเรียนทำกันในประเทศไทยไม่เป็นโรงใดโรงหนึ่งนะครับเพราะว่าโรงเรียนในประเทศไทยนั้นอาศัยชุมชนเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการตลอดแต่โรงเรียนใดสามารถทำได้มากได้น้อยนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนนะครับอย่างของหาดใหญ่รัฐเราทำตั้งแต่ระดมทุนเล็กเช่นว่าให้นักเรียนมาช่วยนักเรียนเช่นว่าโครงการ1บาทช่วยเพื่อนได้ไว้สำหรับนักเรียนช่วยนักเรียนยามมีทุพพิกภัยเด็กนักเรียน1บาทช่วยเพื่อนได้สมมุติว่าวันนี้แกเงินเหลือแกก็ทําโครงการ1บาทช่วยเพื่อนได้เอาไปใส่กองเดือนนึงอาจจะได้สัก 7-8,000 หรือ10,000 กว่าบาท ไว้ช่วยนักเรียนซึ่งกันและกันจนถึงโครงการใหญ่

ที่เราต้องระดมเงินใช้เงินอย่างการสร้างศูนย์กีฬาเราจัดเอาทีมของแกรมมี่ธงชัยแมคเคนไทร์ลงมาเป็นมหากรรมใหญ่มากเราจัดวันเดียว2รอบ22ล้านเมื่อปี2553เราก็มาสร้างอาคารต่อยังเนื่องจากไม่เสร็จเราก็จัดมวยยอดมวยไทยเกียรติเพชร7สีขึ้นมาที่สนามโรงเรียนเราก็ได้เงินวันนั้น3ล้าน7ในคืนเดียวเราก็ทำเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นสูตรตรงนี้คือหมายถึงว่าทำเล็กสู่ใหญ่เรื่องเล็กก็ทำเล็กเรื่องใหญ่ก็ต้องทำใหญ่เป้าหมายในอนาคตของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์สิ่งที่สำคัญมากก็คือการเป้าหมายการจัดการศึกษาทันการทันโลกเพราะนั้นการข้างหน้าเป็นโลกก็เบื่อไหลโลกของเป็นโลกโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นใครปรับเปลี่ยนได้ทันการทันโลกโรงเรียนนั้นจะเป็นโรงเรียนที่ทันสมัย

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอล์กเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูน
สิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

0: And when blue color appears, stop the watch and record the time.
1: ก่อนจะเทผสมกันนะคะเตรียมตัวเรื่องการจับเวลานะคะเพราะว่าเทปุ๊บมันต้องจับเวลาปั๊บเลย
2: หลังจากเราเตรียมสารละลายที่1และสารละลายที่2สำหรับการทดลองย่อยที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบนโต๊ะเนี่ยจะมีขวดเปล่าซึ่งเป็นขวดขนาดใหญ่ตั้งไว้ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพการทดลองที่เกิดขึ้นคือเราจะขวดเล็กซึ่งมีสารละลายที่1และสารละลายที่2เนี่ยนะคะมาผสมเทรวมกันในขวดใหญ่ที่เปล่าอยู่ไม่มีอะไรใส่นะคะเมื่อเทแล้วก็เริ่มจับเวลาเลยนะคะหลังจากนั้นก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยในขวดที่สารผสมกันเนี่ยก็ให้เขย่าเล็กน้อยด้วยนะคะเพื่อให้สารทำปฏิกิริยากันได้ดีจับเวลาจนกระทั่งสีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เห็นเริ่มต้นค่ะลองสังเกตดูในสไลด์นะคะว่าตอนนี้เขาทำการทดลองผสมอยู่นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสีเหลืองอ่อนอยู่นะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าสีที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเขาหยุดจับเวลานะคะ
1: ไอโอดีนที่ไม่ใช้แล้วก็ใส่ถุงนะคะใส่ถุงซีลไว้นะคะ

0: We've got 2 minutes and 21 seconds. Well,
1: เมื่อเห็นสารละลายเปลี่ยนจากเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนของไอโอดีนกับน้ำแป้งนะคะก็หยุดเวลาแล้วก็จับลองดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเมื่อเห็นเป็นสีน้ำเงินเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้คงแตกต่างจากของทางนู้นเนื่องจากว่าขนาดของภาชนะที่เราใช้ต่างกันนะคะ
2: เดี๋ยวคุณครูบอกมาเลยนะคะว่าของคุณครูเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในกี่นาทีนะคะของที่เม็กซิโกนี่คือ2 นาที 21 วินาทีค่ะ
3: จะให้บอกเลยไหมคะ
0: What is your time?
2: Mata, I think I miss it. When you mix it, once you mix it, do you stir it right away or you just mix it and leave it?
0: You mix it and let it stand and then you start your stopwatch. That's a very important part of that experiment.
2: You didn't do any stirring at all, right?
0: Just shake. When you mix the solutions, a gentle shaking, and that's all.
2: Okay.
1: เมื่อเริ่มผสมกันนะคะคือเขย่าเล็กน้อยให้เข้ากันหลังจากนั้นเริ่มจับเวลานะคะแล้วก็ตั้งสารละลายที่ผสมกันทิ้งไว้เลยนะคะแล้วก็ไม่ไปเขย่าหรือไปขยับอีกแล้วก็สังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าเปลี่ยนจากเหลืองอ่อนเป็น
2: สีน้ำเงินเข้มค่ะค่ะอาจารย์สุรพงษ์เป็นไงคะทางวังไกลกังวลค่ะค่ะคุณครูท่านอื่นล่ะคะ It seems like we take longer time here
4: อาจารย์ครับ
0: Maybe if you add one more milliliter of iodine could work better.
2: ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ว่าไงนะคะ
4: พอดีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยว่าจะให้ดูภาพจากวังไกลกังวลนะครับ ของผมได้เวลา 3 นาที 50 วินาทีครับ
2: Okay, we got one here, Mata. This is from station at Hua Hin, not at Bangkok. Okay. It takes took 3 minutes 50 seconds.
0: It's not that long. It's okay. And this is the longest. This is the slowest experiment. The slowest test of the three. So it's okay. We hope the other ones will be quicker.
2: Right. You're correct. Yes. Well, but at least they already missed what's happening. Finally.
0: Would you like that we proceed with test two?
2: We test you on what? For what? No, what we do
0: two.
2: Is a vial. We use a vial. A small bottle.
0: That's okay. No, if I'm asking you if we want to proceed with

0: Test number two.
1: Okay, we gotta start the second one, right?
0: Okay. Then again, in a beaker, we put 3 milliliters of water, 1 liter or 2, depending on your concentration of iodine solution, and 1 milliliter of vitamin C, as we did before.
1: อันนี้ก็จะเริ่มทำการทดลองย่อยที่2นะคะเริ่มจากการเตรียมสารละลายที่1ก่อนซึ่งเหมือนกับการทดลองที่แล้วนะคะก็เติมน้ำ3 ml วิตามิน C 1 ml และไอโอดีน1 ml ลงไปนะคะ
0: Now we prepare solution 2 in a second beaker we have 3 ml of water 2 milliliters of hydrogen peroxide and 1 milliliter of starch solution mix and start the stopwatch
1: หลังจากนั้นในขวดอีกใบหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลาย2นะคะซึ่งก็จะมีการเติมน้ำ2 ml ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2 ml นะคะแล้วก็น้ำแป้ง1 ml นะคะเมื่อเตรียมสารละลายทั้ง2ขวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มทำการทดลองที่2ต่อนะคะโดยเทสารละลายจากทั้ง2ขวดรวมกันนะคะในขวดใหญ่นะคะเมื่อเทรวมกันแล้วก็เขย่าสั้นๆให้เข้ากันนะคะพร้อมกับตั้งขวดทิ้งไว้แล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: ขวดที่1มีอาจารย์ที่ห้องเสร็จแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คะการทดลองย่อยที่1
1: 2นาที50อ่ะค่ะ2นาที50ไล่ๆกับเขาแล้วก็ขวดที่2จะเป็น2นาที40ขวดที่3 1นาที45ค่ะ

0: ของอาจารย์เป็นไงของคุณครูเป็นไงบ้างคะของทางเม็กซิโกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการทดลองย่อยที่2เนี้ยก็จะใช้เวลาน้อยกว่าเดิมถูกไหมคะเพราะว่าปริมาณของไฮเดนเปอร์ออกไซด์เราใส่มากขึ้นนะคะ
1: ของ
0: นะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยเขียนเวลาด้วยนะคะเรากำลังเวียนไปนะคะว่าแต่ละการทดลองย่อยนะคะเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเชิญอาจารย์สุรพงษ์ค่ะ
1: ของส่วนวังไกลกังวลนะครับก็ในการทดลองครั้งที่2ช่วงนี้ก็เวลาผ่านไปแล้ว1นาที10วินาทีครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะWhy are we waiting for the results? May I just ask that if we use the container that have more surface rather than just use a vial or glass bottle, do you think that would be different or not? Like maybe we put in petri dish and then swirl it and then let it leave it. Maybe it's faster.
2: I think it's not, that has not any effect. We use a flask because it's easier to shake. But the problem is not surface, it's concentration, we think.
0: ค่ะเมื่อกี้ถามคำถามไปว่าเราใช้ขวดเขาใช้ฟลาสหรือว่าเราจะใช้เป็น petri dish จานเลี้ยงเชื้ออะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะมีผลไหมกับการเกิดในเกี่ยวกับอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาซึ่งถ้าเราดูจากสมการเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นขึ้นอยู่กับปริมาณของสารนะคะมากกว่าว่าจะขึ้นว่าใช้ภาชนะที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เราก็ลองทดลองดูก็ได้นะคะว่าถ้าเราใช้ขวดแตกต่างกันจะเป็นยังไงนะคะการผสมกันมันดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
1: อาจารย์สุภวรรณครับของโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในส่วนการทดลองครั้งที่2นะครับใช้เวลาไป2นาที25วินาทีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะเร็วขึ้นนะคะOkay, Mata, I think you can start the third one. They're following okay. Now.
2: Okay, now test 3. Again, in a beaker, 1, add 3 milliliters of water, 1 milliliter of iodine, and 1 milliliter of vitamin C solution, just as in the other two experiments.
3: เราก็จะเริ่มเตรียมสารสำหรับการทดลองย่อยที่3นะคะก็เริ่มจากการเตรียมสารละลายที่1หรือ solution 1ก่อนนะคะในขวดก็คือเติมสารน้ำ3 ml วิตามิน C 1 ml แล้วก็ iodine 1 ml นะคะ
2: Now, for the solution 2, add 1 milliliter of water, 3 milliliters of hydrogen peroxide, and 1 milliliter of starch solution.
3: ในภาชนะอีกอันหนึ่งหรือในขวดอีกอันหนึ่งนะคะก็เตรียมสารละลายที่2นะคะโดยเติมน้ำ1ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3และน้ำแป้ง1 ml ตามลำดับค่ะ
2: Mix both solutions and shake it gently and record the time when the blue color appears.
3: ผสมสารละลาย1และ2เข้ากันนะคะเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เริ่มจับเวลาแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงค่ะ

0: Yes, I can see what you're showing. Very nice. Very nice. If I see.
1: That was fast, really. We missed the action for a second.
0: เดี๋ยวใครอยากจะได้เข็ม IYC นะคะก็เตรียมตั้งคำถามเลยนะคะ

0: Okay, what is the time that you observe for the third one?
1: 41 seconds. 41 seconds. It was really fast.
0: Oh, that fast, huh? Very fast, yes. 41 seconds, yes. Okay. ค่ะก็คุณครูคงทำได้ทั้งหมด3การทดลองย่อยแล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเราขอดูเวลาด้วยนะคะทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็กำลังรวบรวมนะคะว่าได้เวลาทั้ง3การทดลองย่อยเป็นอย่างไรนะคะทางโรงเรียนกายกังวลละคะ
2: เดี๋ยวจะรอแป๊บหนึ่งครับผม
0: การทดลองย่อยที่3นี่น่าจะเร็วแล้วนะคะ
2: อาจารย์ครับมีบางกลุ่มเสร็จแล้วนะครับจะให้รายงานผลการทดลองทั้ง3ครั้งครับผม
0: ใช่เลยค่ะ
3: สำหรับวังกังวลกลุ่มที่3นะครับก็จะได้เวลา1นาที50วินาทีครับ
4: เราไม่เห็นจับภาพเลยโอ้โห
0: อันนี้คือการทดลองแรก3นาที50นาที50วินาทีแล้วก็2นาที21วินาทีใช่มั้ยคะแล้วก็1นาที50วินาทีงั้นถูกมั้ยคะกลุ่มที่3รายงานทั้ง3การทดลองเลยค่ะเมื่อกี้เราถามกลับมาฟังด้วยนะอาจาร
2: ย์ขออนุญาตแทรกอีกกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับมีผลของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 3.15 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.10 นาทีนะครับแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา20วินาทีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: มีอะไรไม่เติมแป้ง
0: Mata one group at the Hoi Hin site. They got the first one 3 minutes 15 seconds, and then the second one is 2 minutes 10 seconds, and the last one is only 20 seconds.
1: I think those are beautiful results.
0: We have about 20 sets here at Bangkok. We just average it, okay?
1: Okay.
2: Piyut, how much? Not the first time. The first one.
6: ค่าเฉลี่ยของทางกรุงเทพนะคะก็จะได้การทดลองที่1นะคะค่าเฉลี่ยนะคะค่ะการทดลองซึ่งตอนนี้เป็นตัวเลขของ4กลุ่มนะคะของการทดลองที่1ก็คือได้เป็น4นาทีนะคะ20วินาที 4.20 ค่ะการทดลองที่2 2.40 และการทดลองที่3 1.29 ค่ะ
2: ขออนุญาตรายงานผลอีกกลุ่มหนึ่งจากทางไซหัวหินนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับครั้งที่1ใช้เวลา 0.50 วินาทีนะครับครั้งที่2ใช้เวลา 2.25 วินาทีแล้วก็ครั้งที่3ใช้เวลา 1.10 วินาทีครับ
0: So far, the results here is quite different of the three experiments. But however, the time is quite vary, particularly the third one. some group got just only 20 seconds, while the others take about 1 minute or so. So I would say that because we didn't provide a very good the volume measurement, what we do is that I just let them count the drops. We forgot to bind the one with the scale, the pipette scale for them. So maybe that's vary because of the amount of high-end peroxides differently. But anyway, comparing with three reactions, they can see the difference.
1: I think that the important thing is you can see that more concentration of one reactant results in more speed. And maybe for high school, I think qualitatively it's nice. Jorge, would you like to?
0: Yes, thank you.
1: And I think a good idea could be measure the volumes maybe with syringes. Then you have, with insulin syringes, you have more accurate volume measures, I think.
0: Yes, thank you. Next time we will provide a better volume measurement, better than this one.
1: But I think that the phenomena is, you can observe the phenomena, right? So I think it's perfect. Our results are perfect.
0: ค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะเข็มรออยู่นะคะเข็มเร็ว
6: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะใน3การทดลองย่อยเนี่ยจะเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือความเข้มข้นของไฮโดรเจนปรอกไซด์ใช่ไหมคะจะเห็นว่าการทดลองย่อยที่3เนี่ยมีไฮโดรเจนปรอกไซด์มากที่สุดซึ่งก็สอดคล้องกับผลว่าเมื่อสารตั้งต้นหรือไฮโดรเจนปรอกไซด์มีปริมาณมากขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ก็เร็วขึ้นถูกไหมคะเห็นว่าถึงแม้ว่าเวลาที่จับของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันพอสมควรแต่ก็จะเห็นเป็นเทรนด์ว่าเวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยการทดลองที่3เนี่ยจะเร็วหรือสั้นที่สุดนะคะรองลงมาก็คือ2และ1ตามลำดับค่ะ
1: I think another important thing is that the reactants are not pure, so you have to have different results with different reactants. So it's, I think that's an important factor.

0: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะหรือว่ามีข้อสังเกตหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ได้นะคะไม่ต้องเป็นคำถามก็ได้ค่ะอาจารย์สุรพงษ์ทางโรงเรียนไกลกังวลมีอะไรไหมคะ
1: มีข้อสังเกตนะครับอาจารย์ครับคือประเด็นสารละลายของทางเม็กซิโกจะออกเป็นสีเหลืองๆอันนั้นเป็นสีของวิตามินซีหรือว่าสีไอโอดีนครับ
0: Mata, our teachers noticed that your solution, the vitamin C solution, is look yellow, while ours is just only colorless. I think it's come from a tablet, right? The color.
2: Yes, I think they put some color to make it more attractive. Maybe is the brand of the vitamin C. I don't maybe.We were thinking that's different in the different countries.
0: ค่ะก็เราก็เห็นที่ท้องตลาดเนาะเวลาไปซื้อวิตามินซีอะค่ะบางครั้งรถเป็นวิตามินซีเป็นสีเหลืองใช่ไหมบางทีก็วิตามินซีก็สีส้มใช่ไหมคะหรือแบบไม่มีสีของเรานี่ซื้อแบบไม่มีสีมาแบบเป็นสีขาวของเราเป็นสีขาวแต่ของเขาเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นพวกรสชาติอะไรเงี้ยแล้วเป็นสีเหลืองนะปกติค่ะนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: อาจารย์ได้เข็มอีกแล้วเนาะ
3: อาจารย์ค่ะถ้าตัวเวลาที่ผสมสารละลายอะค่ะถ้าสลับกันอย่างวิตามินซีกับสารไอโอดีนเนี่ยถ้าใส่ไอโอดีนก่อนแล้วใส่วิตามินซีหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือสลับกันเนี่ยมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาหรือเปล่าค่ะ
4: ก็ในกรณีนี้นะคะเนื่องจากจริงในโซลูชันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเตรียมคือไอโอไดออกมาถูกไหมคะซึ่งเป็นตามสมการที่หนึ่งที่เริ่มต้นจากวิตามินซีบวกไอโอดีนได้ไอโอไดออกมาฉันใส่ตัวไหนก่อนไม่มีผลค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือเขาแค่แต่ละชุดหมายถึงในกรณีของสารละลายที่สองใช่ไหมคะสารละลายที่สองก็ไม่มีผลค่ะหมายถึงว่าในแต่ละสารละลายที่เตรียมใช่ไหมคะว่าใส่ตัวไหนก่อนหลังไม่สำคัญค่ะ
5: ที่ผมขอถามนะครับถ้าเกิดเราใช้วิตามินซีจากน้ำผลไม้จะมีผลต่อการทดลองนี้ไหมครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือน
6: so here's the questionSo is it possible to use like juice to be the source of vitamin C? Will the result be different?
2: I think it's almost impossible to calculate the concentration of vitamin C in the juice. So you never know from one orange to another the vitamin C is different. So.The idea of using vitamin C, regular vitamin C, is to have a concentration that works, and that you can all measure more or less. If it's difficult with the tablets, can you imagine with the oranges?
0: คำตอบนะคะก็คือว่ามันในน้ำพวกน้ำผลไม้มันก็จะมีวิตามินซีถูกไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้มีวิตามินซีอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเวลาเกิดปฏิกิริยามันก็อาจจะยากนิดนึงหรืออาจจะเห็นยากหน่อยนึงเราคงต้องลองดูนะคะ
2: And I think you can use it to see how the vitamin C discolor the iodineMaybe it's an interesting experiment, but it's difficult to make it quantitative.
4: ก็อาจจะจากคำถามเมื่อกี้นะคะอาจจะขยายเป็นการทดลองหนึ่งก็ได้ว่าทางนู้นเสนอว่าอาจจะเป็นการทดลองแล้วก็สังเกตการหายไปของอินแทนนะคะซึ่งก็เป็นอีกการทดลองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องลองไปทดสอบดูแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลเป็นเชิงปริมาณวิเคราะห์คงลำบากนะคะเนื่องจากว่าในน้ำผลไม้เนี่ยก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นเยอะแยะที่อาจจะส่งผลต่อผลการทดลองได้
7: อาจารย์ค่ะ

0: ถ้าใช้น้ำยาล้างแผลแทนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้
1: เดียวก
0: ัน
1: ค่ะ
2: น้ำยาล้างแผลน้ำยาล้างแผลก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
3: ก็ลองทดสอบดูนะคะแต่คำถามคือน้ำยาล้างแผลเนี่ยมีสีที่จะรบกวนหรือเปล่าค่ะคืออันนี้คือถ้ามีสีมันก็อาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยซึ่งอาจจะรบกวนหรือไม่รบกวนก็ได้ก็ต้องลองไปทดสอบดูนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าสีมันชัดมากแล้วมันทำให้การมองสีการเปลี่ยนแปลงของไอโอดีนที่เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับน้ำแป้งเนี่ยเห็นไม่ชัดเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องลองทดสอบดูนะคะ
4: อาจารย์ครับมีคำถามเพิ่มเติมจากวังไกลกังวลครับ
5: เชิญเลยค่ะ
6: ค่ะอาจารย์คืออย่างเมื่อข้างต้นเนี่ยที่อาจารย์ได้ตอบว่ามันอาจจะไม่สามารถที่จะวัดเชิงปริมาณได้จริงๆถ้าเราจะเอาไปเหมือนกับวัดค่า absorbance เพื่อที่จะเทียบดูว่าปริมาณสีของไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เราเปลี่ยนกลับไปเป็นปริมาณของวิตามินซีที่มีอยู่เพื่อทดสอบว่าในแต่ละตัวอย่างเนี่ยมีปริมาณวิตามินซีแตกต่างกันหรือไม่นี่พอจะทำได้ไหมคะ
3: อันนี้ขอตอบเองนะคะจริงๆถ้าในการทดลองระดับปกติที่ไม่ใช่ small scale เนี่ยจริงๆปฏิกิริยาเนี้ยมีเป็นตัวอย่างอยู่ใน textbook ที่เป็นหนังสือเคมีทั่วไปอยู่แล้วนะคะซึ่งใช้absorbance เนี่ยมาเช็คปริมาณของไอโอดีนแล้วก็ย้อนกลับไปคำนวณเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาแต่ในระดับ small scale ของเราเนี่ยซึ่งอย่างวันนี้จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่สารลงไปเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมคะจริงๆถ้าเราเซต small scale ให้อุปกรณ์ที่ใส่การเติมสารเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีปริมาตรชัดเจนขึ้นนะคะเราก็น่าจะใช้หลักการ absorbance มาจับได้เช่นเดียวกันค่ะ

0: โอเคแล้วนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็ได้ทำการทดลองตามเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตนะคะทางโรงเรียนปลายทางก็คงจะไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะคะแต่ให้ดูเป็นแนวทางนะคะซึ่งคุณครูก็น่าจะไปทำเองได้นะคะไม่ยากนะคะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราแจกไปให้ได้นะคะแต่ว่าสารละลายบางตัวอาจจะไม่มีเท่านั้นเองนะคะทางโรงเรียนไกลกังวลก็มีอุปกรณ์พิเศษที่เราส่งไปให้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตเรื่องฝนกรดนะคะเอาชุดเรื่องฝนกรดออกมานะคะค่ะก็ขอสไลด์เลยนะคะเรื่องฝนกรดนะคะMatt, are we going to just a demonstration about acid rain? Okay, I'm sure that you have done this before either, right? So maybe this is about the generation of sulfur dioxide, and then just see the changing indicator in water, so we can tell that there is a diffusion of gas sulfur dioxide out through the water. So we just kind of assimilate the environment, say like if we have maybe power plant and then we got some sulfur dioxide and then it will contaminate it into the pool. If we will put some kind of leaf also so that see the color change of the leaves, and also maybe we just put something like pretend that it's a hill, and then you can see a water pool in front of the hill and after back of the hill that is affected later, something like that. Okay?
1: Beautiful. Thank you. We appreciate very much to the opportunity to watch your demonstration.
0: Okay, นะคะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตนะคะโดยที่ทางห้องส่งเองก็จะสาธิตด้วยเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งให้ทางปลายทางดูนะคะว่าเราทำอะไรกันความจริงแล้วการทดลองเนี้ยนะคะอาจารย์เองก็เคยทำการอบรมครูนะคะเมื่อปี2546นานมาแล้วนะคะนะคะก็หยิบมาทำให้ดูอีกทีนึงนะอันนี้ก็จะเป็นการจำลองนะคะจำลอง

ภาพแวดล้อมนะคะ เราก็เคยได้ยินกันว่าในการผลิตไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้านะคะที่เราได้ยินว่าแม่เมาะมีปัญหานะคะเพราะว่าเราใช้ถ่านหินนะคะเป็นเชื้อเพลิงและการเผาถ่านหินเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นแก๊สนะคะจะเป็นทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งพวกไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็มีทั้งพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยนะคะอันนี้ก็วันนี้ที่เราจะทำ

0: เราก็จะแสดงให้ดูว่าความเป็นอันตรายของมันเนี่ยเราควบคุมได้นะคะงั้นการทดลองเนี้ยเราจะใช้ทําอยู่ในเพทริดิชนะคะในจานเลี้ยงเชื้อนะคะในจานเลี้ยงเชื้อเนี้ยนะคะเราก็จะมีสเกลให้เดี๋ยวทางพี่น้องสิเนาะน้องนะคะนิสิตปริญญาเอกเดี๋ยวจะทําให้จะช่วยแนะนําให้ดูนะคะเดี๋ยวดูในภาพทางจอด้วยได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะเราจะสร้างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะโดยใช้ปฏิกิริยาของโซเดียมเทอร์ซัลไฟด์นะคะกรดซัลฟูริกนะคะอย่าลืมที่อาจารย์เตือนนะคะว่าอันนี้อันตรายนะคะแก๊สพิษอันตรายฉะนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในภาชนะที่มิดชิดนะคะไม่ให้แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้ออกมานะคะเดี๋ยวเรายังไม่หยุดตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยานี้นี่เองนะทีที่เราจะทำกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นใช้จานเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วเราก็จะที่หยดเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะก็คือน้ำนั่นเองนะคะจะเรียกเป็นน้ำฝนเทียมหรือจะเป็นบ่อน้ำอะไรของเราก็ได้แล้วก็วาดภาพให้นักเรียนดูและเข้าใจนะคะตรงจุดตรงกลางน่ะจะเป็นจุดที่เราจะทำให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะอันนี้นี่อยู่ในจานเลี้ยงเชื้อถูกไหมคะจะมีฝาปิดนะคะเอาคราวนี้เราจะเห็นหยดน้ำสีเขียวๆเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือน้ำแล้วเราใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปอันนี้เราใช้อินดิเคเตอร์เป็นบรอมโมคริสัลกรีนเพราะว่าสีมันเปลี่ยนเหลืองกับเขียวน้ำเงินเนี่ยนะคะจะเห็นว่าวางระยะระวางแตกต่างกันเพื่อจะให้นักเรียนดูว่าเวลาเราทำไปแล้วเนี่ยการแพร่ของแก๊สเราบอกว่าการแพร่ของแก๊สมันไปทุกทิศทางแต่ถ้ามันไประยะทางเนี่ยสั้นกว่าที่สั้นกว่าจะเจอผลก่อนถูกไหมคะน้ำบ่อน้ำที่อยู่ใกล้จะได้รับผลช้าลงนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าการเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นว่าส่วนที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็จะโดนกระทบเยอะก็จะเปลี่ยนเร็วนะคะนะคะนอกจากนี้แล้วเราก็อาจจะวางใบไม้ไม่ทราบว่าเตรียมใบไม้มาไหมมีใบไม้ด้วยจะวางใบไม้นะคะเดี๋ยวกล้องจะ close up ที่ใดที่หนึ่งนะคะของการทดลองให้ดูนะคะแล้วก็จะมีภูเขาเหรอใช่ไหมคะทำเป็นภูเขาจะเอาเป็นโฟมมากั้นหรือจะเอาเป็นกระดาษขยำมากองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางส่วนของน้ำเอาไว้นะคะโอเคนะคะคราวนี้บอมไทเมอร์บลูเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะ pH มันจะอยู่ในช่วง 3.8 ถึง 5.4 นะคะซึ่งมีสีถ้าเป็นสีเหลืองก็คือ 3.8 นะคะพอ pH 3.8 ปุ๊บก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีน้ำเงินที่เปลี่ยนสีน้ำเงินที่ 5.4 นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายน้ำไปน้ำก็เริ่มเป็นกรดถูกไหมคะน้ำก็เริ่มเป็นกรดยิ่งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ละลายเข้าไปเยอะเท่าไหร่กรดก็เป็นไงคะก็เข้มข้นมากขึ้น pH ก็เป็นไงคะมันก็จะต่ำลงนะแม้สีมันก็จะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราสังเกตดูนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสีเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะว่าเมื่อกี้เราบอกหยดน้ำเนี่ยเป็นสีออกเขียวๆใช่ไหมคะพอเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าไปละลายในน้ำมันก็จะเข้าไปที่ตรงขอบก่อนนะให้สังเกตเลยว่าขอบนี่จะเปลี่ยนสีก่อนข้างตรงกลางนี่เปลี่ยนสุดท้ายเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วในที่สุดเราเป็นกรดนะคะ pH ต่ำมากๆเลยมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราสังเกตตรงนี้นะคะโอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณหลิวจะช่วยเจเนเรตแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นมานะคะทางไกลกังวลดูด้วยนะคะเวลาจะหยดอย่าเพิ่งนะคะให้หยดค่อยๆหยดทีแรกก่อนนะคะเอาหยดแอมโมเนียขอโทษทีเดี๋ยวหยดปฏิกิริยานะคะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปคือซัลเฟอร์โซเดียมไทโอซัลไฟด์กับซัลฟูริกแอซิดนะคะเอาแล้วหยดปุ๊บรีบปิดฝาเลยนะคะซัลฟูริกแอซิดนะคะกับโซเดียมโทซัลไฟด์นะคะ
1: ลองดูเข้าก่อน
0: ทางไกลกังวลมีไดเรคชั่นใช่ไหมคะ
2: มีครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้มากเลยค่ะนะคะพอหยดเสร็จปุ๊บเนี่ยซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดแล้วงั้นรีบปิดฝาทันทีนะคะให้สังเกตสีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะดูเลยนะคะดูการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะค่ะทางลงในปลายทางนะคะถ้าจะทำตรงนี้เราก็มีโซเดียมเทอร์ซัลไฟด์อยู่ในการทดลองของเมื่อกี้นี้นะคะเราก็มาใช้ก็ได้นะคะแล้วก็กดซัลฟูริกก็ง่ายๆนะคะหยดก็หยดอย่างละหนึ่งหยดนะคะ มันก็จะเกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์เลยแต่อย่าลืมว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่อันตราย

0: ายนะคะเพราะงั้นอย่าให้ออกมานะคะปิดฝาไปเลย
1: แยกจานพลาสติก
0: ค่ะทางในปลายคางเห็นไหมคะเห็นสีการเปลี่ยนแปลงนะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นตรงกลางนะคะเราเห็นแล้วรอบๆ4จุดรอบๆแรกรอบในรอบที่ใกล้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยเปลี่ยนสีก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมคะนะคะและลักษณะการเปลี่ยนสีจะเห็นว่าไล่จากตรงปลายรอบนอกนะคะเข้าสู่ส่วนกลางนะคะหยดที่ถัดมาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นชัดเจนนะคะเห็นชัดเจนสำหรับใบไม้ที่เราจะใช้เนี่ยนะคะเราใช้เป็นใบเขาเรียกพวกใบที่มีสีนะคะแต่ปกติพวกใบไม้เนี่ยมันมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ตามธรรมชาตินะคะจะเราจะทดลองได้เช่นสมมติเราฉีกใบตรงที่ฉีกเนี่ยจะเปลี่ยนสีก่อนนะคะหรือใช้เข็มเนี่ยไปทิ่มตามใบก็ได้ก็คือทำให้มันแตกออกมันก็จะเปิดผิวหน้าขึ้นมาตรงผิวหน้าเนี่ยก็จะเปิดปฏิกิริยาก่อนถูกไหมคะใบไม้ที่ดีนะคะคือใบกาบหอยที่เป็นใบสีม่วงนะยาวๆแข็งๆนะคะนั่นดีมากจะเห็นชัดเห็นเร็วอีกอันนึงจะเห็นว่าในภาพบนจอนะคะก็จะมีก้อนๆสีขาวเนี่ยนะคะนิสิตก็ทำมาว่าสมมติเป็นภูเขานะเราจะเห็นเลยไหมคะระยะทางเท่ากันอันที่มีภูเขาบางกับไม่มีภูเขาบางเห็นไหมคะอันที่มีภูเขาบางเกิดช้ากว่ามาตาลูปิตาI don't know how he is still there or not. So you can see the difference, right? The distribution, gas distribution go to the pool after, behind the back, the hill, what I should say, later, see?
2: It's excellent. It's beautiful.
0: Well, this experiment I took from Professor Stephen Thompson at Colorado State University. When I visited him, and he just demonstrated to me. So I said, "Oh, this is amazing!" So that's why I interested in small scale chemistry.
2: Excellent! It's really beautiful, and it really demonstrates the phenomena. It's fantastic.
0: Yes, and you see another piece far back, opposite to the one the hill, the simulated hill. You see that is our leaves. You can see the color changing also.
2: Yes, we can see it perfectly.
0: นะคะทางโรงเรียนปลายทางนะคะก็จะเห็นนะแม้การเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นเศษใบไม้ใช่ไหมคะด้านนึงเป็นเศษใบไม้อีกด้านนึงก็เป็นจำลองก็เป็นบ่อน้ำนะคะอยู่หลังเขานะคะก้อนสีขาวๆเนี่ยนะคะก็ปั้นมันขึ้นมานะคะเป็นหลังเขานะคะก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าระยะทางเนี่ยของบ่อน้ำตรงนั้นหลังเขานะคะกับตรงที่เปลี่ยนได้เป็นเป็นสีเหลืองเรียบร้อยไปหมดแล้วเนี่ยระยะทางตรงจุดสุดท้ายได้เท่ากันนะคะแต่เห็นว่าถ้ามีอะไรไปกั้นเอาไว้เนี่ยมันก็จะได้ผลกระทบช้านะคะแต่อย่างไรก็ตามแก๊สก็ยังแพร่ไปถึงจนได้นะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าเป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายแล้วมันก็จะไปกัดกร่อนสมมติเรามีรูปปั้นโลหะนะคะหรือว่าบ้านเรือนหรือเสาไฟฟ้ามันถูกกัดกร่อนแบบนี้ค่ะ
1: ตัวบ้านกับหอย
0: Well I think time is comingMaybe any questions from our side? คุณครูมีคำถามอะไรที่จะถามทางเม็กซิโกไหมคะมีอีกไหมคะเดี๋ยวเวลาเราจะหมดแล้วนะคะสำหรับฝนกดนี่แหละคะมีคำถามอะไรไหมคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: Well, so it's time now, right? So it's time for us to leave again. And we will not see until February 8th. That's long, yes. Isn't it?
2: Yes, it's long. But we will wait for you, for seeing you again very...

0: cautiously.
1: And we are going to meet you for this week.
2: Okay, let me quickly check. Next experiment gonna be what? Carbon dioxide and hydrogen?
0: No, carbon dioxide and oxygen. Both obtaining both in syringes. And
2: okay.
0: Gonna be gas diffusion and chlorine. Yeah, and Chlorine, you told us it's gonna be a demonstration. It's right?
2: I cannot get it. Which one first?
0: For the next session, we will have carbon dioxide and oxygen, and the syringe preparation to obtain both gases. And this. And the second session will be hydrogen, gas diffusion, that it's very similar to the one you already made, and we may prepare another demonstration, and a chlorine demonstration.
2: Okay. ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็คงจะต้องเราจบการทดลองของเราวันนี้นะคะเราจะพบกันในตอนที่4นะคะค่ะเราก็เป็นการทดลองนะคะก็ดูเรื่องของการแพร่ของแก๊สเหมือนกันนะคะแต่ดูเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกับออกซิเจนนะคะก็ช่วยกรุณาดูด้วยว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราได้แจกไปให้แล้วนะคะโอเคมาทาลูปิทาแอนฮอเฮI have to say goodbye for today, and we meet again on February 8th and then 9th, right? Two more sessions to go.
0: Yes, that's right.
2: Okay,
1: yes,
2: สวัสดีค่ะ
1: Nice to meet you.

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่าการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011หรือพ.ศ. 2554ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดในวันนี้จะเป็นตอนที่4ของทั้งหมด5ตอนด้วยกันวิทยากรในวันนี้ทางฝ่ายประเทศไทยได้แก่อาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะทางฝ่ายประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibarguen Goitia และ Lupita Castadina

0: Good morning, George. Good morning, Martha and Lupita. Well, welcome back. Yes. Shall we start today now? You ready?
1: Yes, we are ready.
0: Okay, please start.
2: We find gases in the atmosphere, in the troposphere, in the stratosphere, and many of them can be synthesized in the laboratory. We are going to use a method proposed by Professor Bruce Matson from Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska, in the United States. And hopefully you will be able to reproduce this method just with simple syringes and with a couple of extra minor items.
0: วันนี้นะคะการทดลองก็จะเกี่ยวข้องกับแก๊สนะคะซึ่งแก๊สเนี่ยก็เป็นสารกลุ่มหนึ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะตัวอย่างเช่นชั้นบรรยากาศต่างๆก็เป็นประกอบไปด้วยแก๊สทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้การทดลองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมหรือปฏิกิริยาของแก๊สนะคะซึ่งจะเป็นการทดลองแบบย่อส่วนซึ่งวิธีการนี้ก็คือประยุกต์มาจากการทดลองนะคะของ professor ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: For this method, we will be using normal syringes that can be of different sizes. In order to use the syringes, as you can imagine, we're going to use the body of the syringe as the reservoir. That's where we're going to store the gases and produce them. And the plunger will move freely as we produce it. And a key point here is that we need to cap the syringe so that the gases do not go out of it.
3: ครับสำหรับในการทดลองวันนี้นะครับเราก็จะใช้กระบอกเข็มฉีดยานะครับเพราะว่ากระบอกเข็มฉีดยานี้ก็สามารถที่จะเลื่อนพังตัวดึงข้างหลังเนี่ยได้นะครับแต่ว่าการใช้กระบอกเข็มฉีดยาในการเก็บแก๊สเนี่ยประเด็นก็คือเราจะต้องปิดไปเข็มฉีดยาให้ได้ครับ
2: So the idea will be to mix two reagents inside the syringe that will produce a gas. Mainly, one of the reagents will be a solid and the other one will be a liquid. That's how we normally do it. Now, how can you mix the solid with the liquid in a clean way?
0: การทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะผสมสารตั้งต้น2ชนิดนะคะให้เกิดแก๊สขึ้นมาซึ่งให้แก๊สเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในกระบอกฉีดยานะคะโดยหลักเนี้ยสารตั้งต้น2ชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยสารชนิดแรกเป็นของแหลกขอโทษค่ะเป็นของแข็งนะคะสารอีกชนิดเป็นของเหลวนะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าทำอย่างไรจะก่อให้เกิดแก๊สได้โดยเป็นการทดลองที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะ
2: First of all we need to make sure that the syringe is gas tight. How can we make the syringe gas tight? It's obvious that on the left sideOf your slide, the plunger makes it gas tight. But on the other side, we have a needle, and needles have holes, right? Well, we do not want to have a hole. We need it to be gas tight. So the procedure that we're going to mention is focused in order to close the syringe on both sides.
3: จากปกติแล้วเข็มกระบอกฉีดยาเนี่ยก็จะมีรูตรงด้านปลายนะครับเพราะฉะนั้นในการปิดปลายของเข็มฉีดยาเนี่ยเราจะไม่ปิดปลายทันทีแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอีกส่วนหนึ่งมาปิดปลายเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการให้เก็บแก๊สได้ครับเป็นในลักษณะ

0: ที่ปิดตรงด้านปลายอะครับ
1: In order to make the syringe gas tight, we need to close somehow the other end of the syringe opposite to the plunger. There are commercially available little caps that can be put at the end and then they close the syringe. They are called lure locks, but they have to be imported. We are going to present a way for replacing that with a locally made device that you can very easily produce so that you can get the syringe gas tight.
2: วิธีโดยปกตินะคะที่จะปิดปลายกระบอกฉีดยาเนี่ยก็คือว่าหาฝามาปิดนะคะซึ่งในการทดลองของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาเล็กๆที่ปิดอยู่ในกระบอกฉีดยาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องการปิดปลายกระบอกฉีดยาด้วยวิธีอื่นเนี่ยProfessorก็จะสาธิตให้ดูว่าจะใช้วิธีการใดนะคะในการปิดปลายเข็มโดยไม่ต้องหาเป็นฝาแทน
1: Okay, I'm just going to describe how we make this airtight syringe, and then later Lupita will guide you through the process of making it. So this part is just a description of how we do it. So the first thing is that we fix the needle on the tip of the syringe. With a candle flame, heat the base of the needle where it joins the plastic cone.So that it loosens, and then pull the needle until it comes off its base.
0: ครับจากในการทดลองเนี่ยนะครับก็คือ professor ก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมกระบอกฉีดยาที่มีปลายเข็มที่ปิดปลายแล้วนะครับก็คือว่าเริ่มต้นก็จะนำกระบอกฉีดยามานะครับแล้วก็นำเข็มที่ติดกับปลายเข็มเนี่ยปิดไว้ด้านบนหลังจากนั้นก็นำไปลนไฟนะครับแล้วก็ดึงเข็มที่เป็นโลหะเนี่ยออกแล้วก็บริเวณปลายของพลาสติกตรงนี้ก็จะถูกปิดนะครับจากรูปด้านบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเสียบปลายเข็มเข้าไปนำไปลนไฟหลังจากนั้นก็ดึงส่วนที่เป็นโลหะของเข็มเนี่ยออกนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าปลายด้านบนลนไฟอีกสักหน่อยก็จะทำให้มันปิดได้ครับ
1: The second step will be to reheat the tip of the syringe, and then with the help of a metal spatula, you can close the melted plastic that fits the gap left by the needle. Then you wait until it cools down, and then you can unscrew the lid. That little lid will be the cap of the syringe.
2: ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะฮีทที่ปลายของเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โดยความช่วยเหลืออาจจะเอาสแปตูล่านะคะที่เป็นโลหะเนี้ยมาช่วยปิดให้รูตรงปลายของเข็มเนี้ยปิดสนิทมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี้ยเราก็รอให้ที่เราให้ความร้อนไปเนี้ยเย็นลงนะคะแล้วเมื่อเย็นลงแล้วเนี้ยตัวฝาที่เข็มถูกดึงออกไปแล้วอะค่ะก็จะกลายเป็นแคปให้เข็มแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไขมันออกมาได้แล้วก็ใช้เป็นฝาได้ในที่สุดค่ะ
3: George let me just tell you that what we prepare for the teachers is that we already had find the regular the cap that can fit with the tip of the syringe we don't do this but it's goodBut it's good though that you explain to the teachers that they can also do it by themselves if they cannot find the cap. Okay.
1: Okay, it's good to know that you were able to find those lure locks, so that you don't have to do this process. But you know, if sometime you don't find those caps or they are unavailable for any reason.We're going to show you how easily we make them. And since the needle is already there, you don't need to spend any extra thing. So

0: Martha will show you how we can make them, Martha and Lupita. Now we just need our camera close up.
1: Yes, I agree with you. ค่ะคุณครูนะคะในแพ็กเกจที่เราเตรียมส่งไปให้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยมีแคปอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวดูสาธิตของทางประเทศเม็กซิโกนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราหาฟ้าจุกที่ปิดพอดีไม่ได้เนี่ยนะคะเราสามารถทำเองได้นะคะพูดสั้นๆอีกนิดนึงนะคะก็คือมันจะเป็นซิลิน ที่สามารถเป็นเกลียวหมุนเอาแคปเอาตรงปลายเนี่ยออกได้ที่หลักการของเขาทำเนี่ยก็คือว่าใช้เข็มฉีดยาซึ่งมันเสียบอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะใช้อีกทางด้านนึงคือทางด้านที่เป็นรูเข็มเพื่อที่เราจะใช้ดึงพลาสติกเวลาเราเผาเรียกว่าให้ความร้อนกับพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันจะหลอมใช่ไหมคะเราก็ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงไอ้ที่กำลังหลอมอยู่เนี่ยออกมามันก็ทำให้ยืดนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟลนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพลาสติกก็จะขาดจากกันมันก็จะหลอมเหลวติดกันเราก็จะใช้ความจริงใช้เป็นครีมคีบก็ได้ค่ะมันหนีบเอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นโลหะอะไรอย่างอื่นอย่างที่ professor george ก็บอกว่าใช้เป็นสเปกตูล่าที่ตักสารของเราเนี่ยนะคะก็คือจับตบๆให้มันเนื้อพลาสติกเนี่ยติดสนิทกันนะคะหลักการเพียงแค่นั้นนะคะนะคะโอเค please show us
2: fix the needle on the tip of the syringe
3: ขั้นแรกนะคะก็ใส่ปลายเข็มลงไปเลยนะคะที่กระบอกฉีดยาตามสไลด์เลยค่ะ
2: With a candle flame, heat the base of the needle, where it joins the plastic cone, so that is loosened, and then put the needle until it comes off its base. Be very careful with the tip of the needle.
4: ครับหลังจากให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยก็ใช้ครีมดึงปลายเข็มออกจากตัวเข็มนะครับแล้วก็ลนไฟตรงปลายอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ตบๆด้วยวัสดุที่เป็นโลหะนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้กำลังปิดปลายอยู่ครับ
2: Discard the needle. Reheat the tip of the syringe and with the help of the metal spatula close the gap left by the needle with the melted plasticWait until it cools down and unscrew the lid. This will be the cap of the syringe.

0: at the end prove that the cap of the syringe is closed.
1: ครับก็ให้ความร้อนไปแล้วก็ตบปลายของปลายเข็มสนิทนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกทีว่ามันไม่รั่วโดยการบีบก้านกระบอกสูบเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าไปได้เนี่ยก็อาจจะยังรั่วอยู่ก็ไปลนไฟใหม่แล้วก็ปิดปลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบรอให้มันเย็นแล้วก็ลองดันปลายเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันก็คงจะปิดปลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ครับเมื่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัวปลายเข็มสีเขียวก็เป็นฝาปิดตัวกระบอกสูบของเราได้เลยนะครับตรงข้อระวังอีกอันนึงก็คือตรงก้านกระบอกสูบเนี่ยในการขั้นตอนการให้ความร้อนเนี่ยควรจะดึงออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้ใกล้ตรงปลายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะได้รับความร้อนแล้วก็เกิดการดูดของปลายเข้าไปติดได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นยางนะครับตัวสีดำครับ

0: Now we will start containing gases.
1: George, we just found that maybe Liu already made for the teachers the way you did. I just look at it. It's not a commercial one. I think she made from what you describe.
2: Oh, very good. I'm sure that the students will enjoy making them when they make them, and then they have to test whether they did a good job or not. As you saw what Martha was doing, she pushed the plunger with the cap on, and if the plunger comes back, that means that it's a tight seal.
1: ก็ย้ำอีกนิดนะคะว่าคุณครูสามารถทำเองได้นะคะอันนี้เข้าใจว่านิสิตของเราได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะคิดว่าการใช้ไฟหรือมาทำอะไรในห้องส่งเนี่ยลำบากนะคะก็ทำตามที่ของ Professor George แล้วก็ลูปิต้าทำให้ดูนะคะหลักการก็เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้มันสามารถปิดสนิทเพราะว่า กระบอกฉีดยาเนี้ยเราจะใช้สำหรับการเก็บแก๊สที่เราจะทำการทดลองต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีรูรั่วซึ่งวิธีการทดสอบของเขาเนี่ยก็คือลองกดกระบอกสูบเข้าไปนะคะมีแรงต้านนี่ก็แสดงว่ามันปิดสนิทดีแล้วนะคะถ้ายังปล่อยไปได้เรื่อยๆดันเข้าไปได้เรื่อยๆก็แสดงว่ายังรั่วอยู่ก็ต้องใช้ไฟลนเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ปิดพลาสติกให้สนิทค่ะ Okay, please continue.
3: The first step is to lubricate the black rubber part of the plunger, applying a small amount of mineral oil so it runs smoothly into the syringe.
4: ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มทำการทดลองนะคะก็คือว่าเราก็จะลองตรวจสอบดูค่ะว่าตัวดึงเข็มฉีดยาเนี่ยพอใส่เข้าไปในเข็มมันติดหรือว่ามันลื่นไหมนะคะถ้ามันเกิดติดเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกมินเนอรัลออยล์นิดนึงเพื่อว่าให้มันเป็นการหล่อลื่นไว้ก่อนนะคะซึ่งของเราเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าเข็มทุกอันเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับฉะนั้นเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไป
3: Now we will start putting the solid reagent in its case, the little case, it's a cap taken from a bottle, from medicine bottle or whatever, a small cap that fits into the body of the syringe. In this case, we will use bicarbonate and as a liquid reagent, vinegar, because if you have any spills, there are non-toxic reagents.
5: ครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเติมของแข็งในปฏิกิริยานะครับก็คือไบคาร์บอเนตนะครับในการทดลองนี้ก็ให้คุณครูเติมไปสักประมาณ 1-2 เม็ดถั่วเขียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปมากกว่านั้นแล้วเนี่ยก็ปฏิกิริยาจะเกิดรุนแรงนะครับในขั้นตอนการเติมเนี่ยเราจะมีฝาอยู่ 2 ประเภทก็คือเป็นจุกพลาสติกที่ปิดขวดยาหรือว่าเป็นจุกที่เป็นโลหะนะครับก็ให้เติมของแข็งเข้าไปด้านในถ้วยนะครับครับผม
3: Now, you have to fill the syringe body completely with water, covering the tip with your finger, without the cap, as Lupita is showing you.
4: หลังจากนั้นนำตัวกระบอกฉีดยานะคะที่ยังไม่ได้ปิดปลายด้วยแคปนะคะมาคว่ำลงนะคะใช้นิ้วชี้ของมือเราเนี่ยอุดตรงปลาย
3: Now, carefully place the plastic container with the solid reagent on the water surface. You need to make it float. And then place the syringe on top of the mouth of a flask. Remove your finger and allow the syringe to rest on the flask.
5: ครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมของแข็งของเราที่อยู่ในถ้วยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่กระบอกฉีดยาที่มีน้ำแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปไว้ด้านบนแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆปล่อยน้ำที่มีอยู่เนี่ยออกนะครับโดยการวางไว้ในขวดรูปชมพู่แล้วก็ปล่อยให้น้ำลดลงไปนะครับก็สารของแข็งที่อยู่ในถ้วยพลาสติกก็จะหล่นลงไปที่ปลายด้านล่างแต่ต้องระวังนะครับไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับก็คือค่อยๆปล่อยให้มันลงมาล่างๆครับ
3: Let the water flow until the solid reagent reaches the bottom of the syringe. Be careful not to spill the solid reagent. The syringe must remain in a vertical position at all times.
4: หลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ำเนี่ยรั่วออกตรงปลายเข็มนะคะจนกระทั่งฝาที่บรรจุสารของเราเนี่ยก็จะค่อยๆไหลลงไปด้านปลายนะคะข้อควรระวังในขั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องระวังเนี่ยไม่ให้สารหกออกไปจากฝาที่เราบรรจุสารอยู่นะคะ
6: ค่ะทั้งหมดขั้นตอนเนี่ยนะคะเป็นขั้นตอนการจะเรียกว่าเป็นการใส่สารนะคะที่ว่าเป็นของแข็งเนี่ยลงไปในกระบอกฉีดยาโดยที่ไม่ให้ออกมาเลอะเทอะอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้ฝาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ไปหาเป็นฝาขวดอะไรก็ได้นะคะที่มีขนาดเล็กกว่าตัวกระบอกฉีดยานิดนึงเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยาได้นะคะและหลักการนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการนำที่เขาใส่น้ำก็ดีนะคะแล้วก็วิธีการที่จะใช้ให้น้ำไหลออกเนี่ยเป็นการนำพาเอาสารของเราเนี่ยให้ลงไปตรงสู่ตรงปลายของตัวกระบอกฉีดยานะคะโดยที่ไม่ได้หกหรือว่าหล่นออกไปตามปลายเข็มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าสะดวกนะคะในการที่จะบรรจุสารนะคะลงไปค่ะ
3: Now you have the solid reagent in your device. To isolate it and prevent the reaction to start, you support the body of the syringe into the mouth of the flask or the bottle and introduce the plunger until it reaches the cap containing the solid reagent.
5: ครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ของแข็งที่อยู่ข้างในกระเด็นออกเลยทำนองนี้นะครับเราก็จะเสียบกระบอกไว้ที่ภาชนะให้มันแนวตั้งแบบในภาพนะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปแล้วก็ค่อยๆสูบลงนะครับจนกระทั่งปลายของกระบอกสูบเนี่ยไปอยู่บริเวณปลายด้านล่างติดกับภาชนะที่มีของแข็งอยู่ครับ
6: Mata, I noticed that you put some kind of a piece of plastic sheet or anything before you put the plunger in.
3: Yes, Supa, this is the small plastic cap. I will show you another one.
6: เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเขาใส่อะไรอีกสักชิ้นหนึ่งก่อนที่จะใส่กระบอกฉีดยาลงไปWhat is it again?
3: It's the cap of any small bottle like this one, but taken from a smaller bottle like this one.
6: I see. It's just only another cap that inside like those medicine bottle things like that.
3: Exactly.
6: But then it has to be smaller.
3: Yes,
6: the main diameter.
3: It has to fit into the body of the syringe.
6: ค่ะอันนี้ก็คือใช้ฝาจุกนะคะที่เป็นพลาสติกขวดพวกขวดยาน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพลาสติกจุกอีกทีนึงด้านในอะค่ะใช้ฝาพวก

0: แต่ต้องหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สามารถใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาได้อันนี้เข้าใจว่าเขาพยายามจะใช้ฝานี้เพื่อจะปิดไม่ให้ของแข็งน่ะหล่นออกมาจากฝาอันแรกที่เราใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปนะคะว่าเขาจะสาธิตยังไงต่อโอเค continue please
1: now you pour a small amount of the liquid reagent in this case will be vinegar in a 20 milliliter beaker or so and take in the specified amount with the syringe.
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็นำเรียเจนซึ่งเป็นของเหลวซึ่งในนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะบรรจุอยู่ในภาชนะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นตลับนะคะที่เป็นเหมือนกับข้างบนเป็นฝาพลาสติกสีขาวนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็นำเข็มฉีดยาของเราเนี่ยดูดน้ำส้มสายชูขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งซึ่งถ้าดูตามในดิเรกชันก็ประมาณหรือดูในรูปเนี่ยก็ประมาณ 3-4 ml นะคะแต่เนื่องจากภาชนะของเราเนี่ยมีบรรจุอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ 3-4 ml ก็น่าจะดึงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: You can measure the exact amount of any reagent to obtain the specific amount of gas but sometimes we don't have the necessary instrumentsSo we put a small amount of the solid reagent and approximately 2 milliliters of the liquid reagent. And we stop the pressure building when we have enough gas, opening the syringe cap. Let's demonstrate you what we are talking about. When you have already taken the vinegar, you cap the syringe. And...
3: ครับหลังจากเติมน้ำส้มสายชูเข้าไปในกระบอกแล้วเนี่ยก็ปิดปลายด้านท้ายนะครับด้วยฝาปิดนะครับในการทดลองเนี่ยเราอาจจะใช้ปริมาณของน้ำส้มสายชูตามที่เราต้องทำการทดลองได้แต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ประมาณ2 ml ต่อโซลิดที่เราเติมเข้าไปเมื่อตะกี้นะครับ 2-3 ml นะครับของน้ำส้มสายชูครับ
1: To start the reaction, you take the syringe with the tip upwards and shake it.
2: ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหลังจากปิดฝาแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะให้สารสองตัวเนี่ยผสมกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะโดยการกลับเข็มไปมาบนล่างนะคะอย่างที่เห็นดังภาพซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องระวังนิดนึงนะคะค่อยๆขยับนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดแก๊สออกมามากเกินไปดันแล้วอาจจะทำให้เข็มฉีดยาเนี่ยกระเด็นออกจากกันได
1: ้ The gasstarts to form immediately and move the plunger out. When you have obtained the desired amount of gas, you remove the cap and prevent the gas to build an excess of pressure, like Lupita did.
3: ครับในการทดลองถ้ามีแก๊สในปริมาณมากแล้วก็เกิดแรงดันเนี่ยก็ให้เปิดฝาเพื่อคลายแรงดันข้างในนะครับ
0: ให้สังเกตนะคะว่าเวลาเราผสมของแข็งแล้วก็ของเหลวของเราเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดแก๊สจากปฏิกิริยาให้เราสังเกตเลยว่าเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับแค่ตรงขอบนะคะของกระบอกฉีดยาแต่ว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยมันจะเคลื่อนด้วยตัวมันเองนะคะมันจะเคลื่อนเองด้วยแรงดันของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะงั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตเยอะมากนะคะปฏิกิริยาจะเกิดเยอะมันก็อาจจะทำให้กระเด็นหลุดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราประคองเอาไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้กลับหัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันจะหมดไปกระบอกฉีดยาแล้วให้ถอดฝาปิดออกนิดนึงเพื่อปล่อยแก๊สออกไปเราไม่ต้องการให้มันดันออกไปเพราะเราต้องการจะเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในกระบอกฉีดยางั้นเราเปิดได้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะดูปริมาตรอะไรนะคะเราต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น

0: Mata, so now you're gonna release off the gas. Is that correct? You're gonna put put gas into the solution or?
1: No, what you are doing right now is to take out the remains, the products of the reaction, the liquid products, whatever it is, not the gas. And then you recap the syringe to preserve only the gas.
0: Okay, I got it.
2: ก็หลังจากเกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหงายเข็มให้ปลายอยู่ด้านบนก่อนแล้วก็มั่นใจว่าความดันในเข็มเนี่ยไม่มีส่วนที่เกินออกมาแล้วโดยการอาจจะเปิดฝาออกเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วก็คว่ำเข็มลงสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยเราต้องการที่จะไขผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเหลวออกจากในกระบอกสูบเพื่อว่าให้เหลือแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว
0: นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรานึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเรามีของแข็งเนี่ยแต่อยู่ในฝาซึ่งมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาจจะมีส่วนอื่นๆรวมทั้งน้ำส้มสายชูด้วยที่เหลือจากปฏิกิริยาคราวนี้เขาก็คือจะกำจัดเอาน้ำส้มสายชูแล้วก็อาจจะมีของแข็งอะไรบ้างเนี่ยออกไปก่อนแต่แก๊สของเราก็ยังอยู่ในนั้นถูกไหมคะนะคะงั้นขั้นตอนนี้ก็คือหาภาชนะอะไรมารองก็ได้แต่ตลอดเวลาเขาบอกว่าที่สำคัญคือควรจะต้องพยายามให้มันอยู่ตั้งตรงเป็นแนวดิ่งนะคะ
1: Now if you have to have the only the clean gas in a clean syringe you can pass it from one syringe to another, and you have to put a small piece of rubber hose, and to connect the syringe with the gas.
3: ครับในขั้นตอนนี้คือมาท่ากำลังจะเปลี่ยนทานจะเปลี่ยนจะถ่ายแก๊สที่มีอยู่ในกระบอกที่เกิดปฏิกิริยาไปสู่กระบอกใหม่นะครับเขาก็จะเตรียมกระบอกฉีดยาอีกอันนึงแล้วก็เชื่อมด้วยท่อพลาสติกนะครับที่ลักษณะเหมือนท่อในทางกับท่อยางนะครับแล้วก็เชื่อมกันให้ติดหลังจากนั้นก็ค่อยๆสูบเข้าไปครับ
1: Now you put on the down part the syringe with the gas, and on the upper part you put the new syringe, and then you move the plunger gas ponle menos así menos mano olvida okay the gas will go to the upper syringe and you will have a very clean gas
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตั้งเข็ม2อันในตำแหน่งที่เข็มที่มีแก๊สบรรจุอยู่เนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เข็มใหม่นะคะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆดึงตัวกระบอกสูบของเข็มใหม่เบาๆเพื่อให้แก๊สเนี่ยมันค่อยๆถ่ายเทจากเข็มที่เราทำปฏิกิริยามาสู่เข็มใหม่นะคะเมื่อผ่านขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วในกระบอกฉีดยาอันใหม่เราก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไม่มีรีเอเจนต์ตัวอื่นปนค่ะ
1: The gas we obtain is carbon dioxide. Then we will demonstrate that it's carbon dioxide bubbling it on lime water.
3: ครับในการทดลอง

0: ตอนต่อไปนี้นะครับเขาก็จะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทดสอบในน้ำปูนใสนะครับลามวอเตอร์นะครับก็จะบับเบิลแก๊สที่ได้เนี่ยเข้าไปในสารละลายครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แนะนำว่าตรงขั้นตอนนี้เอากระดาษสีดำนะคะรองไว้นะคะจะทำ

0: คุณนะคะ
1: You can see that the lime water is milky right now. So the gas we obtain is carbon dioxide.
0: Well, suppose that we just use carbon dioxide in the first cylinder, in the first syringe. Can we just do directly to this with bubble it into the solution directly? Why do we have to transfer it? If we do carefully, is that good enough or not?
1: Yes, it's good enough. You have to be careful because when you took the liquid reagent with the syringe, the liquid reagent is vinegar. And if you have some vinegar left on the tip of the syringe, you can dissolve the calcium carbonate that is forming. Then you can make it directly, but you have to put a piece of rubber hose on the tip to separate the vinegar from the lime water.
2: ที่ทางเม็กซิโกสาธิตโดยการถ่ายเทแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะไปที่กระบอกที่สะอาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายเทโดยตรงเนี่ยน้ำส้มสายชูค่ะที่เหลืออยู่ในกระบอกบางทีเนี่ยมันอาจจะมาเจอกับตัวแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก่อให้แคลเซียมคาร์บอเนตที่ขุ่นเนี่ยหายไปได้นะคะอาจจะสังเกตเห็นปฏิกิริยาไม่ชัดนะคะแต่อีกวิธีการนึงถ้าเกิดเราไม่มีเข็มกระบอกใหม่ที่จะถ่ายเทเนี่ยก็คือตอนที่เรากำลังจะบับเบิลแก๊สออกมาจากกระบอกแรกโดยตรงเนี่ยนะคะเขาก็คือใช้ไอตัวยางเนี่ยค่ะสวมไปตรงทิปนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับแยกตัวของเหลวไม่ให้ปะปนลงมาเวลาที่เราฉีดลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเวลาตอนที่กำลังปล่อยแก๊สก็อาจจะต้องปล่อยด้วยความระมัดระวังนิดนึงซึ่งวันนี้อุปกรณ์สาธิตของเรานะคะในขั้นตอนนี้ก็มีกระบอกฉีดยาอันเดียวนะครับฉะนั้นตอนที่เราบับเบิลแก๊สลงมาในแคลเซียมคาร์บอเนตของเราต้องทำเหมือนกันใช่ไหมคะเพื่อสังเกตแคลเซียมคาร์บอเนตวันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดีนิดนึงไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าขุ่นแล้วอาจจะจางลงนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูอาจจะเข้าไปรบกวนผลที่สังเกตได้ค่ะ
3: We would like to ask if everybody could get it correctly, or if you would like us to repeat the experiment.
0: ทางอาจารย์สุรพงษ์คะได้ลองทำตามไหมคะทันไหมคะไม่ทราบว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรคะทางเม็กซิโกอยากทราบค่ะทางความส่งด้วยนะคะ
4: อาจารย์ครับพอดีไอตัวฝาพลาสติกอันเล็กที่มันสวมลงในกระบอกฉีดยาได้เราก็เพิ่งได้มาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูเป็นฝาลักษณะคล้ายๆจุกปิดหลอดแคปิลลารีนะครับที่หามาได้นะครับไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตทดลองแป๊บนึงครับ
0: มาค่ะ suppose that we can find the cap you know that we're gonna put inside containing sodium bicarbonate suppose that we get the one that quite small much smaller than the diameter of the syringe is that gonna be any problem on that
1: no as far as you can make it float and go down the body of the syringe without spilling the solid reagent is perfect in fact those little caps are the ones that come inside the bottles not the big white cap like this one not this one but the ones that comes inside
0: โอเคนะคะก็เมื่อกี้ถามไปว่าถ้าในกรณีที่หาจุกนะคะจุกที่เราหรือว่าฝาปิดเนี่ยนะคะที่เราจะใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาเนี่ยขนาดของมันอย่างน้อยก็คือต้องเล็กกว่าใช่มั้ยคะเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกฉีดยานะคะแต่จะเล็กแค่ไหนก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราคิดว่าของแข็งนี่จะไม่หกออกมานะคะแต่ที่เราจะต้องระวังอีกอันนึงก็คือเราจะใช้ฝาอีก1ฝาถูกมั้ยคะตรงฝาเราจะใช้ทั้งหมด2อันด้วยกันเขาก็ต้องบอกว่าหาฝาที่มันสามารถประกบกันได้

0: นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ของแข็งเนี่ยออกมาเลอะเทอะนะคะ
1: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะในเอกสารประกอบการสอนซึ่งเป็นวิธีการทดลองเนี่ยข้อ2เนี่ยจะเห็นว่าใน direction เนี่ยเขียนบอกว่าให้นำโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาใส่ลงในกระบอกฉีดยานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องนำโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยบรรจุอยู่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วค่อยเอาภาชนะเนี่ยใส่ลงไปในกระบอกโดยฉีดยาค่ะ
0: ค่ะเพื่อไม่ให้คุณครูงงนะคะก็คือเนื่องจากว่านิสิตที่ช่วยเตรียมเนี่ยค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องการหาฝาจุกหรือฝาขวดนะคะก็ได้ลองทดลองโดยเขาพยายามที่จะต้องเอียงหลอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ของแข็งตกลงไปในตรงปลายของกระบอกฉีดยาซึ่งทำได้ลำบากนะคะนั้นวิธีที่ง่ายเนี่ยนะคะก็คือต้องหาฝาจุกยาเนี่ยนะคะยาเนี่ยค่ะเข้ามาใส่ด้วยก็จะดีเลยค่ะ
2: Super. We can use also medical blisters, and we can cut one blister and we can use it in the same way as the cap of the medicine.
0: Ah, the blister, you mean?
2: Yeah, the blister.
0: Uh-huh.
2: Medicine blister.
0: Yes, okay, good point. ค่ะทางเม็กซิโกได้แนะนำมานะคะว่าเราใช้เรียกว่าอะไรนะคะบริยาบรรจุยาเนี่ยนะคะมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ทำเป็นพลาสติกแล้วก็เขาทำเป็นเบ้าอะค่ะนะคะพลาสติกที่เป็นเบ้าที่บรรจุยาเม็ดเป็นแผงๆเนี่ยค่ะเราใช้ตรงนั้นก็ได้คือมาตัดมันออกมาเราก็จะเหมือนกับเป็นถ้วยอะค่ะใช้อันนั้นเนี่ยมาเพื่อใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้นะคะอาจจะหาได้ง่ายขึ้นนะคะit's a good idea, but then you need another piece to cover it so that you have to cap something like that, put in the syringe, the syringe.
2: No, we no cover it because if we cover it, we put in the water in the syringe, but no cover because if you cover it, the solid don't react with the liquid.The solid don't react with the liquid, and if you like, we can demonstrate it again.
0: Yes, please do, because we are doing it also over here, so it will take some time. So please do it.
2: Okay. First.Let's prepare again carbon dioxide and test its presence. Prepare carbon dioxide with the syringe method using sodium bicarbonate, a solid reagent, and put in the plastic cap the solid reagent.
0: ค่ะตอนนี้เขากำลังสาธิตให้ดูเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบ้าที่บรรจุเม็ดยาเม็ดนะคะ
2: And put in the syringe water. Excuse me, please. Yes. And then put the blister with the solid reactive on the top of the water.
0: Martha, I think you demonstrate the first part that you did. You put another cap in. after this, right? I mean, okay, you take the water out, and then after that, before you put the plunger in, you put another cap on. Is that correct?
2: No. We only put water and the blister with the solid reactive.
0: Like my okay, go on, please. Go on.
2: Then put the syringe in this to the water go out, and then you notice that the blister is on the bottom of the syringe, and then Marta is going to put the plunger of the syringe. Yeah, the plunger. And be careful, because if you do it very fast, the reactive can split. And then carefully you put the plunger at the end of the syringe. And don't... like this.
3: Reagent.
4: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีภาพที่เราเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับลงในน้ำปูนใสครับภาพออกมาก็ชัดเจนครับ
0: ค่ะเห็นคุณนะคะ
4: ครับ
0: George you Martha and Lupita you want to see what the reactions that what the results we have got so this is what he's doingfrom Wang Kai Kangwon School, Hua Hin.
2: Oh, very nice. Beautiful.
4: Thank you.
5: Thank you. Yeah, that looks very clear.
0: คุณครูคะก็เมื่อกี้นี้เขาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ใช้เบ้านะคะเบ้ายาเม็ดเนี่ยนะคะแล้วก็บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็เอากระบอกฉีดยาใส่น้ำให้เต็มถูกไหมคะแล้วก็เอาเบ้าที่บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาวางบนน้ำคือลอยไว้แล้วก็ปล่อยน้ำออกมันก็จะพาเอาโซเดียมไบคาร์บอเนตในเบ้าเนี่ยให้ลงไปนั่งอยู่ตรงปลายของกระบอกฉีดยานะคะแล้วคราวนี้เขาก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกแล้วก็เอาลูกสูบเลยกระบอกสูบเลยใส่ลงไปเลยนะคะสำหรับของอาจารย์สุรพงศ์ที่หัวหินนะคะก็ทำตามดิเรกชันของเราก็คือเราไม่ได้ใส่เบ้าหรือว่าฝาอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะทำแบบนี้จะต้องให้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้โซเดียมไบคาร์บอเนตที่เป็นผงๆเนี่ยมายุ่งวุ่นวายกับผลการทดลองเราถูกไหมคะจะทำให้ดูยากนะคะแต่ก็ดูของอาจารย์สุรพงศ์ก็ได้ผลดีนะคะอาจารย์เป็นไงคะคุณครูทุกท่านได้ผลยังไงคะที่ห้องส่งนี้ได้อย่างคะเดี๋ยวช่วย close ภาพให้ทางเม็กซิโกดูด้วยนะคะ
6: Super I'm observing that the person who's making the carbon dioxide you have to shake the syringe always with the tip upwards because if you need to open itIf the tip is not upwards, the liquid will spray. Then if the tip is upwards, the liquid will be on the low part of the syringe, and then you won't have any spills of any kind.
0: เวลาอาจารย์ผสมนะคะคุณครูผสมปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องให้ของเหลวกับของแข็งได้เจอกันถูกไหมคะงั้นเราก็ต้องกลับตัวกระบอกฉีดยานะคะให้ของเหลวกับของแข็งมาเจอกันนะคะถึงจะเกิดปฏิกิริยานะคะทางเม็กซิโกบอกว่ามองเห็นว่าไม่ได้เขย่าให้ดีหรือว่าไม่ได้ผสมกันดีกลัวว่าปฏิกิริยาจะไม่เกิดจะไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์

0: หัวหินนะครับในช่วงของการทำปฏิกิริยากันระหว่างผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับพอดีผมใส่ตามที่แจ้งคือ2เมล็ดถั่วเขียวกับน้ำส้มสายชู2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับผลปรากฏว่ามันแก๊สมันมากเกิดมากกว่าปกตินะครับจริงผมว่าน่าจะลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงมาสัก1เมล็ดถั่วเขียวก็จะได้แก๊สพอดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูได้ยินอาจารย์สุรพงษ์แล้วนะคะปริมาณที่เรากะประมาณไปให้คือ2เมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจะเยอะไปนะคะแก๊สจะเยอะมากถ้าเราไม่ระวังดีๆกระบอกสูบเนี่ยก็จะกระเด็นออกมาจากกระบอกฉีดยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่น้อยลงก็จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้พอดีนะคะยังไงก็ตามนะคะทางเม็กซิโกได้ย้ำมาว่าเวลาจะให้ทำปฏิกิริยากันเนี่ยเราจะต้องหงายกระบอกฉีดยาขึ้นนะคะเพื่อให้ของแข็งกับของเหลวเนี่ยเจอกันและทำปฏิกิริยาทีนี้ก็ระหว่างทำปฏิกิริยาตรงนี้นะคะคงจะต้องประคองกระบอกฉีดยาไว้เพื่อที่จะไม่ให้กระเด้งใช่ไหมคะแล้วขณะเดียวกันพอรู้มีความรู้สึกมันมีแรงต้านเนี่ยก็ให้เปิดจุกตรงปลายเพื่อที่จะปล่อยให้แก๊สออกไปซะบ้างนะคะฉะนั้นในการกะประมาณเนี่ยถ้าเรากะประมาณเม็ดถั่วเขียวประมาณเม็ดถั่วเขียวไม่ถูกต้องแก๊สก็ออกมาน้อยนะคะเราใช้วิธีตามที่อาจารย์สุรพงศ์บอกว่าเอาแค่1เม็ดถั่วเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ดูก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปสาธิตให้นักเรียนดูเราลองทําก่อนแล้วก็ดูซิว่ามันแรงดันมันเยอะเกินไปไหมถ้าเยอะเกินไปเราก็ลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงนะคะนี่เขาสาธิตครั้งที่2ให้เราดูนะคะเขาก็ยังใช้วิธีการที่ถ่ายเทเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากกระบอกฉีดยาอันหนึ่งไปสู่อีกอันหนึ่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการบดบังหรือว่าการละลายของน้ำส้มสายชูที่อาจจะละลายกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่จะเกิดขึ้นไปเราจะได้เห็นผลการทดลองชัดๆนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะอย่างที่นิสิตของอาจารย์เตรียมไปให้เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมฝาที่จะบรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตไปให้ก็ให้ใช้ตรงๆเลยนะคะแต่ถ้าเราเทคนิคไม่ดีเราก็จะทำให้ดูผลการทดลองยากนะคะเพราะฉะนั้นตามที่เม็กซิโกแนะนำเนี่ยคือเขาดูว่าให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดนะคะไม่มีปนเปื้อนแล้วเราก็จะเห็นการผลการทดลองที่ชัดเจนค่ะ

วันที่12สิงหาคมปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อ

0: เป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับ

ลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นคอร์ดแดนที่3นะครับคอร์ดแดนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าคอร์ดแดนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรายกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรายนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับ
และมุมไพส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29ไพส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29ไพส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14ไพบวกไพส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14ไพนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปไพส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งไพส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์ไพส่วน2ครับซึ่งไซน์ไพส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแทนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญ

ที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอันทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสารพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: แย่แล้ว
3: เครื่องหมดแล้ว
2: หมดเลย
1: ล้อเครื่องไปหมดแล้วเนี่ย
2: ทำไงดีทำไงดีทำไงดีทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะ

0: มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
3: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
3: ถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
3: ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
3: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได
3: ้แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTVเราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ห ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณ

0: หาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่
3: ๆนะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย
8: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสงนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนที่กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องได้ไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2 10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรา จับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์สุพรรณีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากแรงระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-1ของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวล

0: แรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่าวัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อ G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะ มีการกัดเซาะแบบนี้ไหม

0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดร.อินจันเจริญนะครับผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนครับท่านผู้นี้มีหลักการบริหารอย่างไรถึงได้ขยายกิจการไปยังจังหวัดเชียงรายและอนาคตมหาวิทยาลัยเชียงรายเป็นหนึ่งสถานศึกษาที่ท่านบริหารนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงอิติแวงรีพอร์ตครับ

0: การทำวิจัยเชียงรายนะครับมันทำภายใต้กรอบเราคิดว่าเรามีอาชีวะปวช.ปวส.เมื่อเราเปิดปริญญาตรีหมอมันก็ต่อปริญญาตรีได้เราต้องการอย่างนั้นนะครับและขณะเดียวกันเราก็คิดว่าคำว่าเป็นวิจัยเป้าหมายมันจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยในอนาคตเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมในภูอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับเราตั้งเป้าไปอย่างนั้นก็คิดว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เราก็เริ่มจากเปิดคณะบริหารคณะวิศวะคณะพยาบาลคณะสาธารณสุขแพทย์แผนจีนแล้วก็มีบัณฑิตวิไลตอนนี้เรามี6คณะนี่คือ5คณะ1บัณฑิตวิไลก็คือ6คณะนะครับเราก็คิดว่าการเป็นมหาวิไลก็คิดว่าผมก็จะครับคิดว่ามันควรจะค่อยเป็นค่อยไปก็คงต้องทำนะครับทำแบบตามแบบที่เขาว่าที่ทางทบมหาวิทยาลัยให้เราทำเราก็ทำอยู่เข้าใจว่าเราทำเกือบเสร็จแล้วก็คงจะเข้าใจว่าปีการศึกษาหน้านะครับเราควรจะได้เป็นแล้วล่ะการแข่งขันมันคนละเขาจะเลือกนะครับผมเปิดอย่างคณะพยาบาลเนี่ยก็เรากับเบลฟ้าหลวงเขาเบลฟ้าหลวงเขาก็รับอยู่อย่างคณะพยาบาลเรารับ120คนเบลฟ้าหลวงก็รับประมาณเท่ากันสมมติเท่ากันก็แค่220ไม่มากเขาเป็นถูกควบคุมโดยสภาพยาบาลนะครับ
1: เพราะนั้นถูกควบคุม
0: ทั้งรัฐและเอกชนมันไม่มีนะแต่ว่าของแม่ฟ้าหลวงเขาจะสอนต่างจากเราครับเราจะสอนเน้นหนักภาคปฏิบัติเราจะต้องเปิดสาขาที่ตลาดต้องการนะครับไม่ใช่เปิดตามความอยากถ้าอยากจะเปิดขอเปิดไม่มีทางเลยเราต้องศึกษา

0: ตลาดส่วนคู่แข่งเราไม่กลัวเราคิดว่าเราถ้าเราทำด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเราไม่กลัวครับเราทำในแง่ของคุณภาพอะไรต่างๆเอาง่ายๆอย่างพยาบาลนะครับเราทำครั้งแรกเราสอบครั้งแรกได้ประมาณ10คนสอบนะครับสอบสภาพยาบาลนะครับ
1: สอบจบแล้วก
0: ็สอบสอบครับจบแล้วก็สอบเขาให้สอบเราก็มาปรับปรุงตลอดจาก10กลายเป็น20กว่า40กว่า60กว่าสุดท้ายเราสอบได้ 97% เดี๋ยวนี
1: ้
0: ครับอันนี้เราสอบได้ 97% ผมไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เชียงใหม่พะเยาแล้วก็วิทยาลัยโรงพยาบาลในเชียงรายแต่เล็กๆแล้วก็น่านแล้วก็เชียงใหม่ลำปางเขาต้องสอบเข้านะครับ
1: ผมก
0: ็สอบเข้าครับอย่างเพิ่งนี่เพิ่งสอบเข้ารุ่นแรกสอบไปรับได้สอบประมาณ180คนมาสมัครเรารับ37 39 38คนถึงเกณฑ์มารายงานตัว29นอกนั้นไม่มาในนั้นตัว
1: สารส
0: ิทธิ์ครับคือเขาก็เราไม่ว่าครับเราให้อิสระเพราะว่าให้อิสระเขาอยากลองก็ลองครับแล้วเราสอบครั้งที่สองก็จะสอบเดือนกุมภาครั้งที่สองนี้จะมากคนสมัครจะมากผมคิดว่าที่ทำช่างมันการศึกษาเนี่ยครับศึกษาดูว่าความต้องการของตลาดแรงงานนะแรงงานเนี่ยมันต้องมีฝีมือนะครับแรงงานต้องมีฝีมือเพราะนั้นก็พอมีฝีมือเราก็มาคิดสิครับว่าระหว่างทำสามัญทำอาชีวะมันเกี่ยวกับช่างหรือบริหารธุรกิจนี่ก็ผมก็มาจับผมทำครั้งแรกทำบริหารธุรกิจ
1: ก็อยู่กับอาจารย์สมัย
0: ก็บริหารธุรกิจครับทำมาพอจบมาที่ทำมาทำช่างทำไมทำช่างหนึ่งเพราะช่างมันเป็นหัวใจของอาชีวะนะครับอ
1: าจารย์คิดตั้งแต่ต้น
0: ผมคิดตั้งแต่ต้นแล้วครับอันหนึ่งและสองประกอบกับโรงเรียนที่เราเข้ามาซื้อกิจการเนี่ยมันเป็นโรงเรียนช่าง
1: อ๋อโรงเรียนช่างเดิม
0: ครับช่างเดิมครับโอ้ผมพอทำมันก็มันทุกอย่างครับทางการเงินการบริหารการอะไรผมว่ามันท้าทายนะมันท้าทายแต่ว่าถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมันไม่ใช่แล้ว
1: ม
0: ัน
1: เป็นย
0: ัง
1: ไงรูปแบบ
0: ปัจจุบันการศึกษาระหว่างการศึกษาอาชีวะของรัฐของเอกชนนี่มันล้นครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับอาชีวะมันจะต้องขึ้นกับอาชีวะผมคิด
1: ตั้งนานแล้ว
0: แต่ว่าทำมันอยู่ที่มันกลายเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของหน่วยงานแต่ผมมองว่าอาชีวะต้องขึ้นกับอาชีวะมันต้องเป็นยูนิตี
1: ้
0: ต้องยูนิตี้ก็ผมยังดีใจว่าตอนผมเป็นนายกอยู่2สมัยที่3ที่เข้าไปแล้วผมไม่สบายเข้าไปได้ทำงานนิดเดียวทำงานหนึ่งก็ให้คนอื่นทำต่อมันหลายอย่างครับแต่ผมบอกว่าอย่างเช่นการจัดการศึกษาบอกว่าอาชีวะมีแต่ตีกันอะไรกันไอ้ที่มันมีนะมันเกิด

0: กี่ครั้งเคยนับไหมครับผมบอกว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยมันเกิดบางทีครั้งเดียวปีหนึ่ง5ครั้งแต่สามัญตีกันนี่ไม่เคยไม่ปีหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งลองนับสิครับนับสิโอ้ผมบอกเลยสามัญมากกว่าชีวะมีเรื่องเยอะเลยแต่มันลองไปจับนักเรียนอาชีวะที่เป็นศิษย์เก่าที่เขาตีจบมาแล้วสัก10ปีลองไปนั่งคุยนะครับแล้วจะรู้เลยว่า มันจะพูดว่าคำเดียวที่พูดออกมาก็คือเสียดายวันนั้นที่ครูบาอาจารย์สอนผมไม่ฟังหืมทั้งนั้นเลยเพราะนั้นในเรื่องตีกันนี่มันเป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่การศึกษาเพราะนั้นมันต้องแก้ปัญหาของสังคมรัฐบาลต้องดูแลต้องลงดูแลโรงเรียนก็ต้องดูแลกันอย่างทั่วถึงมันก็จะหยุดตีกันเองแต่ก็การเอาแค่ของผมนะของผมเทคโนโลยีกรุงธนกับเทคโนโลยีหมู่บ้านครัวแต่ก่อนขึ้นรถคันเดียวไม่ได้ปี2524ที่นี่มันตีนแต่ตอนท้ายผมก็ไปหาพอผมซื้อที่นี่ผมไปหาอาจารย์สุภชัยแย้มชุติบอกป๋าผมมาซื้อที่นี่ผมบอกป๋าว่าผมต้องการทำโรงเรียนเราจับมือกันมีอะไรบอกกันช่วยกันแก้เดี๋ยวนี้เป็นโรงเรียนที่โรงเรียนน้องทำไมมันแก้ได้อะครับเดี๋ยวนี้ครูหาง่ายแต่ครูต้องยอมรับว่าสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับครูปัจจุบันกับครูในอดีตสมัยผมเป็นครูเมื่อสัก40ปีโอ้ยเมื่อสัก50ปีที่แล้วไม่ใช่ครูจริง
1: ครับ
0: ครูจริงครับแต่ขนาดนั้นสมัยนั้นก็ยังบอกว่าดูครูตรงนั้นแล้วไปดูครูอีกสัก20ปีเขาก็เป็นยิ่งกว่าเราอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการจัดการศึกษานะครับผมย้ำเน้นผู้บริหารเราจะไม่ว่ารัฐหรือเอกชนต้องคัดสรรผู้บริหารที่มีคุณภาพเด็กนี่ครับเด็กยังไงก็ต้องเป็นเด็กเราเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็กครับเราทำเราให้ความรู้เราให้อะไรจัดบรรยากาศการเรียนให้เขาอย่างท่านมาวันนี้เนี่ยผมตรงนี้ไม่มีของเก่าให้เห็นเลยผมจัดใหม่หมดเข้ามาได้เรียนได้ปฏิบัติการปฏิบัติผมว่าครูเก่าก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงครูใหม่มันจะเป็นต้องเปลี่ยนเพราะเดิมมันสอนมันไปลงปฏิบัติแทบไม่มีครับเอาแค่ปฏิบัตินะครับสอสอเริ่มจัดงานฝีมือ16ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงลดเหลือ6ชั่วโมงมันจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นมันต้องปรับมันก็เพิ่มมาเป็น16ชั่วโมงเดือนนี้อ
1: าจารย์ก็เห็นด้วยที่เขา
0: เห็นด้วยครับเขาคือเห็นด้วยไม่ใช่เห็นด้วยเพราะความไปประจบประแจงแต่เห็นด้วยโดยหลักการนะครับหลักการทั่วโลกครับทั่วโลกนะครับมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทั่วโลกเลยที่จัดการอาชีวะมันต้องฝึกปฏิบัติพอปฏิบัติทำมากๆเข้าก็ชำนาญมันก็เป็นอาชีพเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ได้เรียนแต่ปฏิบัติ

0: ก็ปฏิบัตินะครับ
1: ไม่ได
0: ้ทฤษฎีเลยปฏิบัติจนสุดท้ายแตกฉานดูภูมิปัญญาชาวบ้านดิครับเห็นอยู่ไหมครับบางท่านไม่มีการศึกษาเลยแต่ความรู้มากมายมหาศาลเลยจบมากกว่าคนจบปริญญาเอกทำไมมันได้อะเพราะพอทำปฏิบัติแล้วมันแตกฉานมันซึมซับมันโอ้โหมันต่อเรื่องไปด้วยเลยคิดถึงพระพุทธองค์ศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับรักษาศีลเกิดสมาธิสมาธิเกิดปัญญาเห็นไหมมันเหมือนกันเลยลองหน่อยครับ
1: เริ่มต้นแล้วก็สุดท้ายเป็นปัญญาม
0: ันเป็นศาสตร์ที่พื้นธรรมดาแต่คนมองไม่เห็นมองไม่รู้แล้วบอกแล้วไม่ฟัง
2: ครับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปพบกับคุณครูอาชีวะเอกชนนะครับคุณครูท่านนี้มีเทคนิคเตรียมการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กนะครับเพื่อจะชนะเลิศการแข่งขันอิเล็กทรอนิกส์ด้านเครื่องเสียงนะครับน่าสนใจเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยวัฒน์สมีกลางครับอาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์ครับตำแหน่งในสาขาอิเล็กทรอนิกส์คือหัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ครับ

0: ให้ความรู้และก็ให้แรงบันดาลใจครับและขาดไม่ได้ก็คือทุนก็คือได้รับจากท่านผู้อำนวยการยอดชลไพโรจน์สนับสนุนเต็มที่ทุกๆครั้งครับที่ลงเข้าแข่งขันครับหาคำกติกาครับกติกาที่ว่าข้อตกลงในการแข่งขันจากนั้นเราก็หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลที่จะให้เตรียมให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเราไปแข่งขันนะครับทั้งภาคทฤษฎีต้องทฤษฎีก็คือต้องให้เรียนรู้ตัวอุปกรณ์ว่าหลักการทำงานของตัวอุปกรณ์มันทำงานอย่างไรถึงจะไปลงในภาคปฏิบัติได้ครับจากนั้นภาคทักษะหรือว่าภาคปฏิบัติก็คือให้เกิดความชำนาญก็คือฝึกฝนบ่อยๆครับก็ประมาณ2เดือนครับ2เดือนก็หรือว่าส่วนมากมันก็เรียนไปด้วยแล้วก็เวลาว่างก็หาเวลาว่างมาเพิ่มทักษะเพราะว่าเราเรียนในสาขาอยู่แล้วนะครับครับก็ได้ประสบการณ์ก็คือได้ไปเห็นหลากหลายสถาบันที่มาเข้าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับว่ามีแต่วิไลมีชื่อเสียงแต่ว่าวิไลเราก็เพิ่งส่งไปครั้งแรกเราก็ภูมิใจที่ส่งไปครั้งเดียวครั้งแรกก็ได้รับเหรียญทองกลับมาให้วิไลได้ชื่นชมเราก็ภูมิใจครับก็ประสบการณ์ก็ได้ให้คนที่ไปเข้าแข่งขันก็มาถ่ายทอดให้ความรู้สึกและก็ให้แรงบันดาลใจที่จะให้ฝ่าฟันในครั้งต่อไปครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าถ้าเราส่งครั้งที่2หรือว่าครั้งต่อๆไปถ้าไม่ได้เหรียญเราก็ต้องหนักใจแต่ว่าเราก็มีพื้นฐานเบสิกแล้วก็ในการแข่งทุกครั้งเราก็รู้วิธีการแข่งขันเราก็สามารถที่จะมีกลยุทธ์ในการที่จะสร้างให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันนั้นประสบความสำเร็จทุกๆครั้งที่ส่งไปครับในการสอนหนังสือก็บางครั้งเราไม่ได้สอนตามในหนังสือมากเกินไปเราความสามารถที่เราได้เรียนมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้จบครูโดยตรงแต่ว่าสายเลือดในสาขาวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ผมจบปวช.อิเล็กทรอนิกส์จบปวส.อิเล็กทรอนิกส์และก็ปริญญาตรีก็คือวิศวะอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าปัจจุบันก็ไปกำลังศึกษาต่อในวิชาชีพครูนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับส่วนมากก็จะเอาทฤษฎีบวกปฏิบัติแล้วก็หาคำอธิบายรายวิชาให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมีความกระตือร้นนะครับส่วนมากเราก็มีแบบประเมินทักษะก่อนเรียนนะครับจากนั้นเรียนในสาขาช่างก็คือส่วนมากทฤษฎีแค่1ชั่วโมงนอกนั้นก็ปฏิบัติ2ส่วนมากจะให้ลงมือปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นสายอาชีพเพื่อเกิดการถ้าโจกไปแล้วก็สามารถซ่อมหรือว่าหารายได้เสริมให้กับตัวนักเรียนเองได้ครับก็โจทย์ก็ส่วนมากก็หาทางด้านอินเทอร์เน็ตแล้วจากนั้นเราเห็นวงจรแล้วก็ว่ามันจะดีก็คืออะแดปต์ให้มันทันสมัยก็หามาทดลองมาทำให้มันแปลกใหม่เพื่อเด็กมันจะตื่นเต้นทุกครั้งที่เรียนนะครับเด็กที่เรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์เขาไม่ได้มองว่าวิไลจะได้คือจัดโตแต่ว่าเขามองที่ครูที่ถ่ายทอดว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเขาเห็นเด็กที่เราส่งไปแข่งขันได้เหรียญทองเขาก็ชื่นชมนะครับชื่นชมจากนั้นเขาก็มีไฟที่จะได้เหรียญหรือว่าได้มีโอกาสไปแข่งทักษะเพราะว่าถ้าได้เหรียญกลับมาวิไลก็คือได้รับทุนสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการอีกครั้งครับ ก็ดีเพราะว่าแต่ก่อนก็ส่วนมากก็จะไปบูมสายสามัญเพราะว่าผู้ปกครองส่วนมากอยากให้ลูกรับราชการนะครับต้องจบม.6เข้าเตรียมเรียนมหาลัยสายแพทย์เกี่ยวกับครูเกี่ยวกับอะไรแต่ว่ารัฐบาลก็แลเห็นความสำคัญด้านอุตสาหกรรมเพราะว่าตลาดแรงงานของเมืองไทยมันผลิตบุคลากรหรือว่าคนที่จะไปเข้าไปทำงานในสายอุตสาหกรรมมันน้อยขาดทักษะและก็ความชำนาญไม่ค่อยมีก็คิดว่าก็เปิดโอกาสให้สำหรับคนที่เรียนสายอาชีพได้มีงานทำมากขึ้นครับมีความรู้นะครับติดตัวถึงแม้เราไม่ได้ทำอาชีพที่เราเรียนแล้วจบไปแต่เราก็สามารถมีอาชีพติดตัวคือมีทักษะมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนสายอาชีพสายอาชีพจะให้อาชีพที่มั่นคงถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนสายอาชีพสามารถเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเจ้าของอู่ได้ครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆน่าติดตามนะครับพบกันใหม่ในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับ

อันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทําเป็นศูนย์สูตรในการคํานวณก็คือ sx เท่ากับ ux t ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่า

มี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ

0: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
1: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอน

0: อิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่า

0: ขอให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสารพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการคาดการณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่ากอเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะถูกตังนุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: เพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ยังมีให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายเลยนะคะเพราะทุกๆหลักการของพระองค์นั้นยิ่งศึกษาก็ทำให้เราได้ยิ่งรู้ว่าพระองค์ทรงห่วงและรักประชาชนของพระองค์มากขนาดไหนซึ่งวันนี้หนูดีและเพื่อนๆก็มีเรื่องราวดีๆจากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยค่ะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาพนุทองจะออกมาพูดเรื่องความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9หนูประทับใจในหลวงรัชกาลที่9เพราะพระองค์ทรงให้ความสำคัญด้านการเกษตรค่ะพระองค์ทรงคิดค้น

0: เกษตรพระองค์ทรงสอนให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอโรงเรียนวัดไม้ได้นำแนวทางนี้มาปฏิบัติเช่นปลูกผักบุ้งกวางตุ้งชะอมเป็นต้นได้นำผักมาปรุงอาหารให้นักเรียนรับประทานส่วนที่เหลือก็นำไปขายเพื่อเป็นรายได้ของเรียนค่ะ
1: การเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่นี่มีหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะโครงการอาหารกลางวันที่นักเรียนทุกชั้นปีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและหมั่นเอาใจใส่เพื่อให้พี่ๆน้องๆได้มีอาหารกินอิ่มท้องในทุกๆมื้อค่ะ
2: ตอนนี้กำลังทำกิจกรรมแยกขยะกันอยู่ครับส่วนของกิจกรรมธนาคารขยะก็คือให้นักเรียนรู้จักแยกขยะว่าขยะไหนเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลใช้ใหม่ได้ขยะไหนเป็นขยะอันตรายครับ
3: ขยะที่เราแยกก็จะนำไปส่งขายค่ะและก็ได้เงินมาพัฒนาโรงเรียนค่ะ

0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ที่สอนให้เรารู้จักมีส่วนร่วมนอกจากจะทำให้เราเป็นคนใจกว้างรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วยังเป็นแนวทางและภูมิคุ้มกันที่ดีที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไหมพลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
0: ทีมงานเคลียร์เซฟ
2: ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็ทำตามคำสอนที่พระองค์สอนค่ะเช่นขยันประหยัดอดทนพอเพียงค่ะอยากฝากถึงเพื่อนๆให้รู้จักซื่อสัตย์ค่ะ
3: เป็นห่วงประชาชนอยู่เสมอช่วยเหลือประชาชนทุกคนให้พ้นจากความยากจนค่ะ
4: ประทับใจเรื่องการมีน้ำใจและการซื่อสัตย์ค่ะ
5: การช่วยเหลือกันค่ะมีน้ำใจแบ่งปันกันค่ะ
6: ยังทำดีตามพ่อสอน
7: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมหรือแก่ชาติบ้านเมืองก็ตามที่จริงเป็นสิ่งเดียวกันที่เรียกว่าการพัฒนาหรือการปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นนักเรียนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในโครงการทั้งในการเพาะปลูกการบำรุงรักษาและนำผลผลิตมาประกอบอาหารที่มีคุณค่าเหมาะสมตามหลักโภชนาการการปฏิบัติการเกษตรตามโครงการนี้แม้เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวอย่างเดียวจะต้องอาศัยปัจจัยมากมายหลายอย่างจึงจะสำเร็จผลที่ดีได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพุธที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: อ่านค่ะ
0: ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้

ความปลอดภัยทางถนนเริ่มต้นที่ตัวเราร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยเพื่อทุกชีวิตบนท้องถนนปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยยากนอกจากทรงดูแลพระสุนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระพัทอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนการาบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรโมร็อกโก

หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราดับไฟถอดปลั๊กปิดวาล์วถังก๊าซป้องกันเพลิงไหม้บ้านควรติดตามพยากรณ์อากาศและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรใช้อุปกรณ์นิรภัยยึดหลักเร็วเมาโทง่วงไม่ขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุควรศึกษาแผนผังอาคารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟประตูฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยจะได้ออกจากอาคารในทันทีเพียงเท่านี้จะช่วยลดเสี่ยงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโทง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาสุขภาพแล้วก็โรคประจำตัวนะคะสามารถที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าอาการของโรคกำเริบนะคะก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะดังนั้นวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวมาฝากค่ะ
1: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอเตือนโรคที่เป็นอุปสรรคและต้องห้ามในการขับรถได้แก่โรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตาการได้ยินระบบประสาทสมองและกล้ามเนื้อโรคหัวใจโรคกระดูกเสื่อมโรคลมชักและโรคเบาหวานในระยะรุนแรงเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุอุบัติเหตุบนท้องถนนสำหรับผู้ขับขี่ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของสภาพร่างกายและสมรรถนะในการขับรถหากแพทย์ไม่อนุญาตห้ามขับรถโดยเด็ดขาดหากประเมินแล้วสามารถขับรถเองได้ผู้ขับขี่ควรนำยาและบัตรประจำตัวผู้ป่วยติดตัวไว้พร้อมระบุอาการวิธีการช่วยเหลือและควรมีเพื่อนร่วมทางโดยสารรถไปด้วยทุกครั้งเพราะหากอาการกำเริบจะได้ช่วยเหลือทันท่วงทีรวมถึงหลีกเลี่ยงการขับรถระยะทางไกลติดต่อกันเป็นเวลานานไม่ขับรถในเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดเพราะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2: ท้ายที่สุดนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะสำหรับผู้ขับขี่ค่ะที่มีโรคประจำตัวหรือว่ามีปัญหาสุขภาพควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับรถโดยเด็ดขาดก็จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

0: วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ Think to Do ซึ่งในวันนี้เราเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีครับโดยที่นี่เองเขามีโครงงานที่ช่วยให้เราหาหนังสือที่อยู่ในห้องสมุดได้จากโทรศัพท์มือถือของเราครับ
1: เคยมีความคิดที่แบบว่ามาหาแล้วไม่เจอฮะมันก็แบบอารมณ์เสียนิดนึงก็เลยว่าเออเราจะทำไงให้แบบให้คนมันหันแบบหันมาเข้าห้องสมุดแล้วแบบไม่เกิดความคิดว่าเอ้ยกูมากูจะหาเจอไหมอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
2: ไม่อยากทำงานเรื่องห้องสมุดปึ๊บก็จะมี
3: แล้วก็แผ่นที่อยู่ตรงนี้
0: ในชีวิตปกติการที่เราจะหาหนังสือในห้องสมุดสักเล่มเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับโดยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ย่อโลกของการอ่านไว้ในมือครับ
4: คือจะเลือกห้องสมุดหรือไม่ก็แผนที่อันนี้คืออยู่ในหน้าแรกเลย
5: คือแต่ที่
6: บางคน
5: ไม่
6: ต้องเลือกของออนไลน
7: ์ตัวนี้นะครับทางห้องสมุดเนี่ยเขาก็อย่างหนังสือนะครับเขาก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมครับว่าจะมีรหัสมีรหัสหนังสือพวกรหัสชื่อรหัสชื่อหนังสือโดยย่อรหัสชื่อผู้แต่งอย่างนี้ครับแล้วก็ชั้นวางก็จะมีอยู่บนหน้าปกหนังสือซึ่งเขาก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วก็พอเขาจัดหมวดหมู่เสร็จเนี่ยเขาก็จะไปทำฐานข้อมูลของเขาแล้วก็นำมาสร้างเป็นระบบสืบค้นหนังสือ
0: ก่อนอื่นเราตามไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้งานได้จริงหรือไม
8: ่วันนี้นะครับเราจะมาทดลองหาหนังสือโดยใช้เจ้าเครื่องมือถือนี้นะครับเราก็จะหาหนังสือที่เราต้องการขั้นตอนนะครับเราก็เข้าไปที่หน้าแรกนะครับเพื่อเลือกห้องสมุดก่อนจากนั้นเราก็เข้าไปที่ค้นหาหนังสือนะครับไปตุ๊บแล้วก็ไปพิมพ์คำค้นไปพิมพ์คำค้นเราอยากได้หนังสืออะไรนะวันนี
9: ้เอา Python แล้วกัน
8: Python เป็นหนังสือเขียนโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วนะครับโอเคเราก็ค้นหาได้เลยนี่ครับเราค้นหาออกมาได้แล้วก็จะมีลิสต์รายการหนังสืออยู่แล้วก็เข้าไปดูเล่มที่เราต้องการจะเป็น Python หรือเราเป็นแอดเกมนะครับตัวนี้เราก็จะได้ข้อมูลหน้าหนังสือออกมาเข้าไปดูแผนที่กันเลยดีกว่าแผนที่ตั้งของหนังสือนะครับก็จะได้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ชั้น3อยู่ตรงล็อกที่กับคลิปเนี่ยนะครับเราก็จะไปหาครับ

0: โลเคชั่น UA 7 6 6 B 6 2 ศูนย์และผมนี่นะครับก็ได้หนังสือที่เราตามหาแล้วนะครับ
1: เห็นโปรแกรมที่น้องเขาพัฒนาเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาอย่างที่เราบอกว่าอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศเราคนอ่านหนังสือน้อยอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางนึงนี่อย่างที่บอกว่าเด็กวัยรุ่นปัจจุบันก็คือใช้โทรศัพท์มือถือก็อาจจะปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมต่อให้มันหน้าตาน่าสนใจแล้วก็ไปไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทำให้แบบaccess คือเข้าไปถึงห้องสมุดได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: กว่าที่พวกเขาจะประดิษฐ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขึ้นมาได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้เราไปฟังคำบอกเล่าจากปากเขาเลยดีกว่าครับว่ากว่าที่จะผลิตแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือออกมาได้นั้นต้องผ่านความยากลำบากสักแค่ไหน
3: ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาเนี่ยจะพัฒนาบนอะไรบนระบบปฏิบัติการของมือถืออะไรจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูถึงวิธีการในการค้นหาหนังสือจริงๆของห้องสมุดว่าเขามีวิธีการอย่างไรเชื่อมต่อกันอย่างไรแล้วเราก็ค่อยๆมานำแนวคิดเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นตัวโปรแกรมคือค่อยๆเขียนภาษาโปรแกรมครับเข้ามาเป็นกลุ่ม
4: ๆมาดูก่อนเลยว่าห้องสมุดเนี่ยหน้าเว็บแอปของห้องสมุดเป็นยังไงพอมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างไหมที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็ดูหนังสือห้องสมุดมันจะเป็นแบ่งเป็นชั้นๆโซนอ่ะโซนนี้บุมเด็กโซนนี้หนังสือทั่วไปอ่ะโซนนี้เป็นนิตยสารก็เลยเข้ามาสำรวจแล้วก็ลองดูแผนที่ลองดูเค้าโครงของห้องสมุดแต่ละส่วน
2: จากการปรึกษาหารือจนได้แนวคิดพร้อมทั้งระบบการทำงานตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องออกแบบรูปร่างหน้าตาเจ้าแอปพลิเคชันครับ
5: มันก็ต้องเป็นลิสต์รายการหนังสือใช่ไหมเป็นลิสต์รายการหนังสือที่ค้นมาได้พิมพ์คำเราใช้พิมพ์คำหรอแล้วกดก็เป็นเมนูคำนะครับ
6: ถ้า
5: ว่
6: าสิ่งใช่ครับไปบอกอันนี้ขึ้นมา
3: เรื่องรูปแบบนะครับมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวในการพัฒนาแอปพลิเคชันเราก็ต้องเหมือนกับศึกษาเพิ่มเติมครับว่าแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยทำยังไงถึงจะสามารถนำมาทำหน้าที่ที่เราต้องการได้คือทำหน้าที่ที่เราสร้างแนวคิดเอาไว้ได้แล้วครับตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีบทตายตัวว่าจะต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับมีความเหมาะสมมากที่สุดในการใช้งาน
4: รูปแบบการโชว์ถึงเราจะเก็ทภาพจากข้างนอกได้โดยตรงคือไป copy ภาพมาวางได้

0: ครับว่ามันเป็นเรื่องยากขนาดไหนกว่าที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ออกมาได้แล้วในเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องยากๆอย่างนี้ล่ะคุณครูจะมีวิธีการอย่างไร
1: ก็ค่อยซูมเข้าไปในแต่ละชั้น
2: ซูมได้
1: ใช่ไหมไม่ได้แยกว่าเป็นเมนูต้องไปชั้นหนึ่งชั้นสอง
2: ชั้นหนึ่งเนี้ยมันจะมีคลินิกอยู่อะไรเงี้ยจะบอกว่าโฟกัสไปว่ามีให้เลือกอีกคลินิกหรือว่าส่วนของอะไรอ่ะบูธ
1: ต่าง
3: ก็ถ้าเราต้องการสอนให้เขาสามารถพัฒนานะครับแอปพลิเคชันบนมือถือได้เราก็ต้องอธิบายส่วนประกอบย่อยๆนะครับถ้าเด็กต้องการรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเราก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของการมอบหมายงานให้ไปค้นหาแล้วก็นำเสนอในห้องเพิ่มเติมว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าแล้วถ้าเราต้องการทำอะไรขึ้นมาใหม่จากสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการยังไงนะครับเพราะนั้นก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นเราสังเกตแล้วว่าแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไรนะครับขั้นต่อไปก็คือเอาส่วนต่างๆพวกนี้มารวมกันนะครับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนา
0: ในเมื่อสมัยก่อนเราต้องหาที่อยู่ของหนังสือจากบัตรรายการพัฒนามาเป็นการหาหนังสือจากคอมพิวเตอร์และในตอนนี้เราสามารถหาหนังสือได้จากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร
4: สิ่งที่เราแตกต่างอย่างนึงก็คือเราสามารถบันทึกข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้ในเครื่องมือถือของเราได้ด้วยซึ่งเราก็มีฟังก์ชันการเก็บข้อมูลเราสามารถนำไปเปิดดูทีหลังเองได้โดยไม่ต้องต่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
5: แล้วก็ตัวแมปก็คือสถานที่ตั้งของหนังสือตัวนี้นะครับที่เราได้ทำเสริมเอาไว้ซึ่งตัวนี้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเองก็ไม่ได้ทำเตรียมไว้ซึ่งเราไม่สามารถหาตำแหน่งได้เวลาเราค้นหาหนังสือจากเว็บไซต์แล้วก็จะต้องจดเข้าไปหาเองครับ
2: คือไปฟังก์ชันที่มีก่อนแน่ผมนะตอบที่ผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อเทคโนโลยีความก้าวหน้าเพราะว่าเราจะมัวแต่ไปเสิร์ชในห้องสมุดอย่างเดียวคือต้องไปถึงห้องสมุดปุ๊บค่อยเสิร์ชหรือเสิร์ชหน้าเว็บโดยที่เอาโน้ตบุ๊กไปตั้งไปกลางมันจะทำให้แบบนี้คือมองแล้วบางทีเกิดการอึดอัดอย่างเงี้ยไม่สะดวกแก่เราอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ช่วยเรื่องความสะดวก
6: ถ้าสิ่งต่างๆมันเอื้ออำนวยใช่ไหมเราก็คงจะเห็นว่าคนมาเข้าห้องสมุดก็จะถือมือถือมาอันนึงแล้วก็มาดูว่ามาเซิร์ชหาในมือถือว่าเฮ้ยอันนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็สิ่งที่ผมคิดกันคือต้องการเพิ่มในส่วนของคอมมูนิเคชั่นคอมมูนิตี้เพื่อให้แบบการแนะนำหนังสือว่าอันนี้น่าอ่านนะตรงนี้มีความรู้อะไรมึงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คนสนใจหนังสือมากขึ้นผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
7: อย่างในกรณีของน้องๆกลุ่มนี้ก็คือเขาเป็นกลุ่มผู้พัฒนาซึ่งก็ดีในแง่ของการที่จะสร้างกำลังคนในแง่ของการพัฒนาอย่างซอฟต์แวร์ซึ่งเราก็รู้ว่าอย่างในประเทศไทยเราอะค่ะคือส่วนมากเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็จะซื้อมาจากต่างประเทศหรือไม่ถ้าไม่ซื้อเราก็จะไปซื้อซอฟต์แวร์เถื่อนมาซึ่งถ้ามีกลุ่มของน้องๆอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามที่จะพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้เองในประเทศเราเองอะค่ะก็คือมันก็จะดีแล้วก็จะสร้างกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มคล้ายๆกลุ่มโปรแกรมเมอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพมีคุณภาพต่อไปในอนาคตอะค่ะ
0: ถึงแม้แอปพลิเคชันตัวนี้จะไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบโทรศัพท์ที่เปลี่ยนไปแต่แนวคิดของการย่อห้องสมุดลงในโทรศัพท์มือถือยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยหากได้รับการพัฒนาต่อไปคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างเราๆแน่นอนครับในวันนี้รายการ Think to Do คงหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ื่อก่อนผมก็ชอบเหมือนกันนะครับรถแรงๆผมก็ทำรถเมื่อก่อนผมก็เหมือนเปิดอู่อยู่บ้านอย่างเงี้ยครับทำรถให้คนอื่นเขาเพราะว่าเพื่อนผมที่แข่งรถอะไรอย่างเงี้ยเสียชีวิตมาหลายคนแล้วพิการบ้างอะไรบ้างผมก็เลยคิดว่าเออที่โรงเรียนมีชมรมรถประหยัดน้ำมันผมก็เลยอยากมาทำอะไรที่ใหม่ๆมากครับ
1: ทราบกันดีครับว่าเด็กช่างกลกับความเร็วเป็นของคู่กันแต่อะไรที่ทำให้เด็กช่างกลกลุ่มนึงคิดที่จะทำรถประหยัดพลังงานหรือที่เรียกว่าอีโคคาร์ซึ่งขัดกันโดยสิ้นเชิงกับความสนใจที่เด็กวัยเดียวกันควรมีครับ
2: ผมว่าเด็กช่างส่วนใหญ่รวมถึงตัวผมด้วยก็เป็นคนที่ชอบความแรงอยู่แล้วความเร็วอย่างนี้คือเด็กผู้ชายเลยครับก็คือชอบแต่ในทางกลับกันนะผมก็คิดว่าถ้าเกิดเรา มีโอกาสนะเรามีชมรมเนี่ยเราน่าจะแบบลองหันมาทำดูที่มันสวนทางกันเผื่อเราจะได้ความคิดใหม่ๆแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆอาจจะไปใช้กันในชีวิตประจำวันเราได
1: ้แล้ววันนี้รายการขออนุญาตพามารู้จักเด็กช่างกลกลุ่มนั้นที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลขสทบครับ
3: มีคลิปพิเศษมาให้นักศึกษาได้ดูนะครับ
1: อยากรู้จังครับว่าอาจารย์ของที่นี่มีวิธีการสอนอย่างไรที่ทำให้เด็กช่างกลผู้หลงไหลความเร็วเปลี่ยนความคิดหันมาสนใจการประหยัดพลังงาน
3: ครับจะเห็นว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตใช่ไหมสังเกตดูนะครับ
4: อาจจะต้องพ่อแม่รวยนะทำแบบนี้ได้นะครับหลายคนนะชอบรถเก่งแล้วก็ชอบขับในแนวลักษณะอย่างเงี้ยนะเยอะมากนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือเห็นต้องเป็นไงใส่เปลือกมาอะไรมาเยอะนะ
5: คลิปเนี่ยก็จะเห็นถึงสภาพความจริงที่เขาปัจจุบันที่เขากระทำกันอยู่ในลักษณะที่เขาชอบแบบนั้นแล้วก็แต่ว่ารายละเอียดของมันเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็จะมองเห็นสภาพของปัญหาว่าพอหลังจากที่เขาสนุกสนานแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยทั้งสยดสยองแล้วก็ทั้งสูญเสียทั้งอื่นๆมากมายเลยนะครับซึ่งพอเขาเห็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะสลดแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาชอบนั้นมันค่อนข้างอันตรายแล้วก็เสี่ยงเหลือเกิน
3: นอกจากซิ่งมันแล้วยังเป็นไงครับใช้เชื้อเพลิงคิดว่าเยอะไหมเยอะมากนะรถซีใหญ่แล้วเรียนว่าใช้รถอยู่เนี่ยคิดว่าการประหยัดเชื้อเพลิงเนี่ยในรถที่เราใช้อยู่เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
6: ขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: ความเร็วต่ำประหยัดอยู่แล้วถูกไหมถูกอยู่แล้วมีเงินไหมครับ
7: ไม่ครับรถลากเกียร์ครับ
3: ใช่ไหมมันประหยัดไงไม่ขับรถลากเกียร
7: ์เพราะว่าถ้ารอบสูงมันจะทำให้การฉีดน้ำมันมันเยอะขึ้นครับ
3: โอเคเก่งมากใช้ได้ทำมีใครไหมครับ
8: ไม่สไตล์เครื่องยนต์ทิ้งไว้นานครับแบบตอนเวลาแบบจะจอดเครื่องก็ต้องดับเครื่องบางคนเขาไม่ดับกันนะครับมันก็ทำให้เป็นการไม่ประหยัดน้ำมัน
3: นะครับมาปรึกษาได้ว่าที่แต่งให้ประหยัดเนี่ยแต่งยังไงนะทำไมเราทำตัวเลขได้ถึงขนาดนี้นะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราตกแต่งเข้าไปนั้นสามารถที่จะช่วยทำให้ประหยัดแล้วก็ควบคุมไม่ให้เชื้อเพลิงนั้นมันสูญเสียไป
5: แต่งประหยัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประหยัดอย่างเดียวก็คือเราแต่งเครื่องให้แรงนะทั้งแรงด้วยทั้งประหยัดด้วยอย่างเขาที่เขาเล่นกันเนี่ยที่เขาแข่งกันเนี่ยก็คือแต่งแรงอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยก็คือแรงคำว่าประหยัดของเราคือแรงแล้วก็ประหยัดแต่คำว่าแรงนี่หมายถึงว่าก็คือแรงอย่างเหมาะสมตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่เขาชี้ให้เห็นว่าจุดตรงนี้ถ้าเขามาทำกิจกรรมอยู่กับเราเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ก็คือสามารถที่จะจูนปรับแต่งเครื่องเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะไปแอพพลายไปใช้ในสิ่งต่างๆของเขาได้ตลอดหมด
3: ถ้ามีความสนใจในเกี่ยวเรื่องรถประหยัดพร้อมอยากจะไปทำทีมร่วมกับครู ยินดีนะครับเห็นไปมุมกันชอบกันเยอะแต่ว่าขอดูว่าเรามีความตั้งใจขนาดไหนนะครูเปิดโอกาสให้ทุกคน
1: ชมรมรถประหยัดพลังงานของโรงเรียนถือเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เด็กช่างกลเปลี่ยนทัศนคติเพื่อท้าทายความสามารถของตัวเองครับ
2: ก็ตอนนั้นมีวิชาโครงการแล้วให้เลือกว่าทำวิชาโครงการเกี่ยวอะไรผมก็เห็นว่ามีชมรมผมก็อยากขอแบบขอเข้าร่วมชมรมนะความโครงการอ่ะผมจะขอออกแบบรถเป็นรถประหยัดเป็นโมเดลรถประหยัดก็บอกอาจารย์เขาก็สนับสนุนอนุญาตให้ทำแล้วก็ทำผลงานมาให้อาจารย
1: ์เป็นเวลากว่าหลายเดือนครับกว่าที่น้องๆจะลองผิดลองถูกคิดค้นออกแบบโครงสร้างรถให้ลู่ลมมีการคำนวณด้วยหลักกลศาสตร์มากมายเพื่อให้รถมีการเกาะพื้นถนนที่ดีและที่สำคัญจะทำอย่างไรให้ประหยัดพลังงานได้มากที่สุด
3: ตอนนี้เราคิดเราพร้อมแล้วใช่ไหม
1: และบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ทำให้ทีม RTE 1ประสบความสำเร็จก็คือช่างเล็กบุญมาผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของทีมและเป็นอาจารย์พิเศษของโรงเรียน
3: ไฟเพื่อไม่ให้ไฟช็อตใช่ไหมและจากนี้ไปเครื่องยนต์เราเนี่ยก่อนปิดเนี่ยเราต้องตรวจระดับห้องลูกรอยให้พอดีใช่ไหมไหนเดี๋ยวจะติดให้อาจารย์ดูหน่อยนะผมเลื่อนไหลเป็นไงอ่ะดีไหม
9: ปกติครับ
3: แล้วกำลังเครื่องเป็นยังไงขนาดนี้เราตั้งแล้วมันจะพอไหมความเร็ว30นะลองเทสกำลังเครื่องดูหน่อยเนี้ยเราไม่ต้องขึ้นไดโนเราจับเหนียวดูก็รู้ล่ะนี่แสดงว่าตัวนี้เนี่ยมันตั้งหย่อนไประบบมันหย่อนไปนิดนึงนะก็จะต้องตั้งเคลื่อนไปอีกนิดนึงสมมุติว่าเนี่ยเราสตาร์ทจริงปล่อยมือเลยที่ปล่อยเร็วๆปล่อยเลยนะดับเครื่องแล้วดูว่าล้อมันลื่นหรือไม่ลื่นระบบมันยังติดขัดเลยมั้ย
10: มันไม่ติด
3: เวลาหย่อนน้ำมันอย่าให้เลอะไปโดนสายพานนะแปลว่าตัวนี้ยังตึงเกินไปอย่างนี้แปลว่าเราพร้อมซ้อมได้ใช่ไหมหลักการของอีโก้คาร์ก็คือติดเครื่องส่งกำลังไปแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็ปล่อยไหลไปใช่ไหมครับแต่รถไฮบริดนะครับระหว่างที่รถวิ่งไปนะครับกำลังจะหมดนึกออกไหมครับเครื่องยนต์ก็ติดทำงานต่อเนื่อง2แรงช่วยกันไปนะครับถ้าทุกวันนี้เอารถประดิษฐ์อย่างนี้เนี่ยมาใส่มอเตอร์ช่วยผมจะสามารถสร้างรถไฮบริดได้เลยครับ
11: อันนี้คือสภาพโดยรวมของรถเราทั้งหมดนะครับอันนี้คือห้องลูกรอยน้ำมันนะครับเพื่อให้คาร์บูเรเตอร์ดูดน้ำมันจากห้องลูกรอยไปครับอันนี้คือห้องลูกรอยแล้วอันนี้คือหลอดแก้วที่ใส่น้ำมันในการแข่งขันนะครับอันนี้จะเป็นเซฟตี้เบลท์5จุดครับอันนี้คือแฮนด์ไว้บังคับอันนี้ปุ่มสตาร์ททางด้านหน้ารถครับเป็นล้อหน้าอันนี้ก็จะเป็นดิสเบรกครับบังคับให้ใช้เบรกครับมีดิสเบรกอันนี้คือห้องเก็บแบตเตอรี่ของเราครับจะมีแบตเตอรี่อยู่ก็รถแรงนี่ใครๆเขาก็แต่งได้ครับแค่ว่าทำให้รถมันกินน้ำมันมากขึ้นมันก็จะทำให้แรงขึ้นกว่าเดิมแต่การที่เรามาทำรถประหยัดน้ำมันเนี่ยยากกว่าครับเพราะว่าเราต้องทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็วิ่งได้ด้วยครับ
1: วันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่น้องๆจะสาธิตการวิ่งของรถประหยัดพลังงานคันที่พวกเขาร่วมแรงร่วมใจเพียรสร้างขึ้นมากับมือ

0: ู้สึกดีใจครับเพราะว่าผมทํามากันเหนื่อยแล้วต้องคิดไว้ว่ามันต้องวิ่งได้ครับก็เลยดีใจมากครับที่มันวิ่ง
1: ก็คือผมว่าทุกทีมนะครับทุกทีมไทยหรือทุกทีมที่ทํารถแข่งประดิษฐ์เนี่ยล้วนมีแบบอุปสรรคขวากหนามบางทีมก็ท้อไปแล้วก็มีผมว่าไอ้อุปสรรคอะไรพวกเนี้ยมันทําให้เราแบบว่าคือแบบถ้าไม่มีอุปสรรคอ่ะความสําเร็จคงไม่ยิ่งใหญ่ครับ
2: จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีอย่างแรงกล้าจะนำพารถประหยัดพลังงานของพวกเขาทะยานสู่จุดสูงสุดของทวีปเอเชียได้หรือไม่

0: โดยส่วนตัวผมดูรถที่แข่งในสนามเซปังตามโทรทัศน์ตามอะไรพวกนี้เยอะอยู่แล้วแล้วคือแบบยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เมื่อได้ไปเหยียบในสนามจริงๆก็ตื่นเต้นว่าแบบเป็นสนามที่แข่งรถความเร็วสูงรถ F1 อะไรพวกนี้คือแบบภูมิใจที่เราได้ไปเหยียบแล้วเราได้ร่วมทำการแข่งขันกับสนามนี้ด้วย
1: ไม่ได้มองใครครับเราก็คิดว่าเราทำให้ดีที่สุดครับจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้สนใจครับแต่เราก็ทำเต็มที่ของเราครับ
2: จากเท่าที่รู้นี่ก็คือทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยมาแรงมากทีมเขาเป็นทีมที่มีประสบการณ์มีการแข่งขันที่ต่างประเทศมาอย่างโชคโชนเท่าที่เห็นก็มีทีมจากญี่ปุ่นนะฮะที่ว่าค่อนข้างจะทำตัวเลขมาที่ดี
3: พวกเขาเดินทางพร้อมความมุ่งมั่นไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อประกาศศักดาของเด็กช่างคนไทยด้วยการทำสถิติวิ่งได้ไกลเป็นอันดับที่1ในประเภทรถต้นแบบโดยทำเวลาได้ดีกว่าประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีอย่างจีนและญี่ปุ่นซึ่งสถิติที่ตัวแทนประเทศไทยทำได้คือ 1,522 กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรเท่านั้นครับ
0: คือครอบครัวผมว่าดีใจที่ว่าแบบภูมิใจว่าแบบผมไม่ได้แบบเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่แบบเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นนะก็มาทำรถประหยัดช่างสร้างซื้อเสียงให้กับครอบครัวแล้วก็ประเทศอย่างเงี้ย
1: ถ้าเกิดไม่มีอาจารย์ครับการแข่งขันครั้งนี้คงอาจจะไม่ได้แชมป์แบบนี้ครับเพราะอาจารย์เขาหลายอย่างนะครับช่วยแก้ไขปัญหาอะไรต่าง
3: ๆติ้งดูขอฝากอนาคตด้านพลังงานของประเทศไว้กับทุกคนด้วยนะครับ

วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม

replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจับมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork

นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging stand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging stand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging stand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะเนี้ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging stand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading stand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging stand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading stand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ lagging stand
ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิด

คะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ไลเกสทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียร์ไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะไปซีว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569วันนี้เวลา18:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริบิบูรณราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกรธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดประบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาเศรษฐกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก15ไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์อีก16ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถคู่พระราชฤทัยในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดเป็นโครงการต่างๆที่ยังประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบมาจนทุกวันนี้ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนสายใยไหมสายใยแผ่นดินเป็นตอนที่2

แห่งความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือนยังคงแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำคือภาพของแม่แห่งแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งแม้ในถิ่นทุรกันดารเพื่อส่งเยี่ยมเยือนและส่งรับฟังทุกสุขของราษฎรด้วยพระเมตตาและความห่วงใยพระองค์ทรงประทับท่ามกลางราษฎรอย่างใกล้ชิดทรงงานโดยไม่ถือพระองค์ทรงทักทายทรงไต่ถามสารทุกข์สุขดิบและทรงรับฟังเรื่องราวของราษฎรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทุกภาพจึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งวันวานแต่นี่คือภาพของความรักที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยและในภาพเหล่านั้นยังมีภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายถวายงานอย่างใกล้ชิดภาพของแม่และลูกที่งดงามเรียบง่ายและปริ่มด้วยความผูกพันและก่อนที่ถ้อยคำสั้นๆจากหัวใจผู้ทรงเป็นแม่จะกลายเป็นถ้อยคำที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะลูกชายของฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเพียงไม่กี่ถ้อยคำแต่กลับเต็มเปี่ยมด้วยความรักความห่วงใยและความไว้วางใจของผู้เป็นแม่พร้อมด้วยสายตาของเหล่าราษฎรอันสะท้อนถึงความรักเทิดทูนจากหัวใจพระราชดำรัสนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่กล่าวขึ้นในวันหนึ่งหากแต่เป็นถ้อยคำที่สะท้อนสายใยแห่งความรักความผูกพันอันงดงามระหว่างพระบรมราชวงศ์กับราษฎรวานแห่งความปลื้มปิติอันสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจอันยาวนานกว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและงานหัตถกรรมไทยจากปฐมบทสายใยไหมสายใยแผ่นดินเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2498พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนุ่งผ้าสิ้นที่สวยงามจึงได้มีพระราชดำริว่าควรนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กันในครัวเรือนมาพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริมจุนเจือครอบครัวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519เพื่อฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎรอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของประเทศไทยของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่บ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมในเวลาต่อมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นบันทึกเรื่องราวสายใยไหมสายใยแผ่นดินแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรและแผ่นดินซึ่งดำเนินมาตลอดพระชนชีพของพระองค์บนเส้นไหมที่ร้อยเรียงอย่างประณีตคือเรื่องราวของแผ่นดินคือมรดกของความเป็นไทยที่งดงามไม่เพียงด้วยฝีมือหากแต่งดงามด้วยหัวใจของแม่แห่งแผ่นดินจากนั้นเส้นทางของการเสด็จพระราชดำเนิน

0: ได้ขยายออกไปจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลฟื้นคืนผืนผ้าแห่งผืนแผ่นดินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นทรงสนับสนุนให้ราษฎรทอผ้าในยามว่างเว้นจากการทำนาทำไร่พร้อมพระราชทานโอกาสให้นักออกแบบนำผ้าทอของชาวบ้านไปตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์เพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกซึ่งไม่ใช่แค่ความงามแต่นี่คือเกียรติภูมิแห่งพื้นแผ่นดินไทยบนโต๊ะทรงงานของพระองค์ไม่เคยว่างเปล่าทุกผืนไหมทุกข้อมูลล้วนผ่านสายพระเนตรและพระราชดำริแม่ของแผ่นดินพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านต่างๆทรงถามสารทุกข์สุขดิบทอดพระเนตรงานหัตถศิลป์งานหัตถกรรมอย่างใกล้ชิดด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขในแววตาอันบ่งบอกถึงความหวังและความตั้งใจของเหล่าราษฎร
1: หาเงินหายมือได้มือละของหาท้องหายมือเดินหลานเออลูกหลานจุกจนจุกคน
2: ขอบใจนะจ๊ะ
0: ซึ่งอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจทางด้านการส่งเสริมศิลปาชีพที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการศิลปหัตถกรรมของประเทศไทยนั่นคือภาพแห่งความประทับใจณหลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครสถานที่แห่งความสำคัญที่น้อมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านงานประกวดผ้าไหมประจำปีซึ่งเปรียบเสมือนเวทีแห่งความภาคภูมิใจของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการประกวดแต่คือพื้นที่แห่งการรวมพลังของหัวใจที่เหล่าสมาชิกศิลปาชีพได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และทักษะการทอผ้าไหมมาร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ประณีตงดงามและส่งคุณค่าและในทุกครั้งที่สมาชิกได้รับรางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์พระมหากรุณาธิคุณแห่งแม่ของแผ่นดินไม่ได้เป็นเพียงเกียรติยศแห่งความสำเร็จของผืนผ้าไหมหนึ่งผืนแต่นี่คือขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ผู้ทอเจ้าของผลงานทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าของผลงานที่เกิดจากสองมือและหัวใจอีกทั้งพระองค์ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบให้กับสุภาพสตรีไทยได้สวมใส่อย่างภาคภูมิใจทรงสร้างสรรค์ให้ชุดไทยงดงามสง่างามและร่วมสมัยกลายเป็นต้นแบบให้วงการออกแบบไทยได้มีการต่อยอดสู่ชุดไทยประยุกต์ในเวทีโลกใช้ผ้าไทยอย่างภาคภูมิและสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนำไปพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอราชดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้านับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความปลื้มปิติสู่หัวใจไทยทั้งแผ่นดินเพราะนั่นคือความต่อเนื่องของพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานด้วยความห่วงใยและพระราชดำริอย่างมั่นคงและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาสนองพระมหากรุณาธิคุณในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยพระปิชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระราชหฤทัยที่ทรงสนพระทัยในงานศิลปะและการออกแบบแฟชั่นพระองค์ทรงนำมุมมองร่วมสมัยมาประสานกับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างสง่างามโดยยังคงอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้อย่างมั่นคงทรงมุ่งมั่นใน

0: ระปณิธานเพื่อเดินตามรอยสมเด็จย่าได้อย่างสมบูรณ์และงดงามจากสายใยใหม่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอไว้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพวันนี้สายใยแห่งพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสารต่อผ่านพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างมั่นคงทุกเส้นไหมจึงไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยที่ถักทอเป็นผ้าแต่นี่คือเส้นใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานเพื่อสนองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างมั่นคงเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดร้อยเรียงอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สายใยไหมยังคงเป็นสายใยแผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสืบไปดังนั้นทุกฉลองพระองค์คือประกาศแห่งความภาคภูมิใจในศิลปะไทยทุกผืนผ้าคือความหวังของชาวบ้านทุกลวดลายคือบทบันทึกวัฒนธรรมและทุกพระราชกรณียกิจคือบทพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินทรงมอบให้กับลูกไทยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งแม้การเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดแต่ร่มพระบารมีแม่แห่งแผ่นดินผ้าไหมไทยก็ยังคงงดงามมีชีวิตและเปี่ยมด้วยความหวังร้อยรัดความเป็นไทยทั้งแผ่นดินด้วยสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่จะสถิตอยู่ในหัวใจไทยเสียงพระราชดำรัสฝากลูกชายของฉันด้วยนะจ๊ะก็ยังคงก้องอยู่ในหัวใจคนไทยเป็นคำฝากจากหัวใจของแม่ที่ฝากความรักความห่วงใยและความหวังให้กับลูกชายของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระราชาของคนไทยทรงพร้อมที่จะทรงดูแลปกป้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงประทับเคียงข้างพระวรกายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกหนแห่งจะยังคงเป็นภาพความทรงจำอันงดงามที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกผ่านสายใยไหมแห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินที่จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนิจนิรันดร์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2569

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เวลา 9:28 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังเอ็กซิบิชันฮอลล์6จุดแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีและสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่าของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนปีนี้จัดเป็นปีที่51และได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมาโดยตลอดในการนี้ทรงถวายเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569แด่พระสงฆ์จำนวน7รูปพระราชทานเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน384รายพระราชทานเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569จำนวน194รายพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่จำนวน9รายและพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดงานจำนวน184รายโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้เป็นแม่นั้นมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญยิ่งทั้งในการอบรมเลี้ยงดูลูกและในการทำรงรักษาครอบครัวบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวต้องอาศัยการทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างสูงด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและมีอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าถ้าลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีมีความสุขและความสำเร็จผู้เป็นแม่ก็จะชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูกมากที่สุดผู้เป็นลูกจึงยกย่องเทิดทูนแม่ไว้ในฐานะมีผู้มีพระคุณอย่างสูงและให้ความเคารพรักใคร่คอยเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของท่านตลอดจนตั้งใจประกอบอาชีพการงานและประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างดีที่สุดแล้วยังช่วยสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความผาสุกมั่นคงอีกด้วยข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมวันแม่แห่งชาติในปีนี้และได้เห็นความตั้งใจที่ดีของทุกคนทุกฝ่ายในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และผู้ชนะการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านและหวังว่าท่านจะเป็นแบบอย่างอันดีในการสร้างสรรค์จันโลมครอบครัวและสังคมไทยสืบไปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้ชาวไทยทั้งปวงได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาโดยปีนี้นับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อเชิดชูพระคุณของแม่และสนธรรมความกตัญญูกตเวทีอันเป็นรากฐานสำคัญของครอบครัวและสังคมไทยความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 15:30 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนมวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีร่วมเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องราวจากแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาเรื่องหัตถศิลป์แห่งความรักเรื่องดักแม่สู่ลูกใต้ร่มพระบารมีซึ่งจัดขึ้นภายในงานโครงการหลวง57ซึ่งโครงการหลวงดำเนินงานส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงมาตั้งแต่ปี2535โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชนเผ่าทำให้หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเกิดความหลากหลายและช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงเพิ่มยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งพัฒนางานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่โดยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดออกแบบให้เกิดความร่วมสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้สนับสนุนอาชีพช่างฝีมือและนักออกแบบของชุมชนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อเศรษฐกิจในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้แก่เกษตร
ตรกรดำเนินการขยายองค์ความรู้สู่ทัณฑสถานหญิงโดยสนับสนุนวัตถุดิบจากโครงการหลวงไปใช้ในงานหัตถกรรมต่างๆอาทิงานปักเย็บงานทอผ้าไหมเพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงภายหลังพ้นโทษตลอดจนเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาคเหนือของไทยหรือโคโยริโปรเจกต์2026รวบรวมงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงมาจัดแสดงณหอศิลปหัตถกรรมบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักสืบไปหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระ

บรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569วันนี้นำบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีและภริยาเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาววแลนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปอาทิกลุ่ม BJC Big C บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน19รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้รับสิทธิในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้น้อมนำแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์มาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนให้บริการประชาชนในการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนที่แข็งแรงปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การให้บริการด้านจักษุทันตกรรมหูคอจมูกอายุรกรรมห้องผ่าตัดกระดูกและข้อรวมทั้งเปิดศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศออกไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้บริหารแพทย์ทันตแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแสดงความจงรักภักดีตลอดเดือนสิงหาคม2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางสาวทองอุษาไกรเลิกและธุรกิจExco Thailand พร้อมคณะบริษัท World Innovation จำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่น4และบริษัท Index
อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดยานนาวาวัดสาครศูนย์ประชาสันต์กรุงเทพมหานครวัดสว่างสันติธรรมจังหวัดอุดรธานีวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นและวัดดอนเรืองจังหวัดพะเยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 13:30 น.บริษัท BRG กรุ๊ปจำกัดบริษัทในเครือวงพิทักษ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลจังหวัดนครสวรรค์บริษัทอุตสาหกรรมทบีวงจำกัดและบริษัททบีวงการเกษตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยจังหวัดหนองคายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤทธิ์วัดเบญจมบพิตรสิทธิ์วนารามกรุงเทพมหานครวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดบ้านแก่นชัยจังหวัดลำปางวัดบ้านโนนเปื่อยวัดบ้านเพชรจังหวัดศรีสะเกษและวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 น.โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถจังหวัดสงขลาสำนักการฝึกและฝึกอบรมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคณะศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21และคณะผู้รับการอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารสถาบันพระปกเกล้ารุ่น18ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดประทุมทยาวัดประทุมทายการามจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดภูดินจังหวัดอุดรธานีวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดมหาธาตุวัดบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ร้านประกายแก้วและบริษัทสีทนประเทศไทยจำกัดบริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดคณะศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่62บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดครอบครัวรัศมีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าของวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวันนี้12 สิงหาคม 2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติที่อุโมงค์หน้าพระลานหน้าพระบรมมหาราชวังคุณหญิงสุมนทาพรหมอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากร

นักศึกษาและนักเรียนได้นำข้าวกล่องจำนวน700กล่องไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพนมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาส่งเสริมจิตสำนึกด้านการทำความดีการมีจิตอาสาและการร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานและสร้างประโยชน์แก่ประชาชน

ระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนบ้านบ่อผุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักศึกษาหลักสูตรสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รุ่นที่4ศิษย์เก่าคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น21ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่26บริษัทโชคชัยเอนจิเนียริ่งจำกัดและชาวมอญที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอนกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง

0: 2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
1: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
0: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมุตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงทั่วเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: 单转，噼里啪啦，噼里呀，马了得。
1: กิจกรรมชุมนุมเหตุขอนขาวเป็นกิจกรรมแพทย์ศึกษานอกหลักสูตรของโรงเรียนพิบูลย์รักพิทยาเป็นชุมนุมที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักพิทยาตั้งแต่ชั้นม.1 ถึงม.5ที่เคยเรียนแพทย์ศึกษากับอาจารย์สมหมายรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้นักเรียนโรงเรียนอื่นๆและชุมชนในอำเภอพิบูลย์รักเข้าใจถึงความรู้เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
2: เรื่องของการ

กรรมโครงการหมอลำสื่อสารเรื่องเอสเรื่องเพศศึกษานะครับวันนี้ผมก็เลยนำหนังสือเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดกิจกรรมนะครับอยากจะมาแจ้งรายละเอียดต่างๆว่าเราทำโครงการหมอลำสื่อสารเรื่องเอสเรื่องเพศศึกษาเนี่ยจะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสื่อสารให้กับน้องๆม.3เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับให้เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอสเรื่องเพศก็เลยเอาสื่อหมอลำมาสื่อและวันนี้ก็จะขอความรู้ก็สถานที่เครื่องขยายเสียงแล้วก็พวกไฟ

0: เทสโอเคใช้ได้อาจารย์ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่รับกิจกรรมนี้ให
1: ้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งได
0: ้ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: หลังจากที่คุณครูไปสอนแล้วเนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายนี่ของเขามีกี่คนแล้วก็อยากให้พวกเราแบ่งกลุ่มเราจะแบ่งกลุ่มย่อย10กลุ่มใครจะอยู่กลุ่มที่1 2คนอะไรอย่างเงี้ยเอาคนแรกสักก่อนบอสก็ดําเนินรายการว่าใครจะอยู่กลุ่ม1ถึง10และใครจะเป็นคนจดบันทึกแล้วเราติดแจกตัวนี้ให้เป็นสมองกลุ่มต่อจากนั้นเราถึงจะไปลองซ้อมหมอลำดูกิจกรรมมี3กิจกรรม1กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์30นาที2เป็นการแสดงหมอลำคือเราเอาหมอลำไปสื่อสารเรื่องเอสเรื่องเพศศึกษาใช้เวลาประมาณอย่าเกิน1ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวมันจะเซ็งแล้วก็กิจกรรมที่3คือกิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อยเป็นหัวใจหลักที่เราจะนั่งคุยกันว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับเอสมากน้อยขนาดไหนบ้าง
3: แล้วถ้าเกิดว่าพอเด็กในกลุ่มถามมาแล้วคนที่นำประเด็นเนี่ยชวนคุยเราตอบกันไม่ได้อย่างถ้าน้องอย่างพับตอบไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราทำไง
2: ถ้าตอบไม่ได้นะครับทางออกที่ดีที่สุดบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลข้อที่จริงในหลังจากที่เราเลิกกลุ่มสนทนาแล้วจะมี
4: อา
2: จารย์มาสรุปให้ทีหลังหลังจากที่เราแสดงเสร็จทำกิจกรรมสนทนากลุ่มย่อยเสร็จเราก็จะกลับมาพอกลับมาเนี่ยเราทุกคนก็จะมานั่งแบบนี้แหละแล้วก็จะเอาแบบบันทึกที่เราได้ทั้ง10กลุ่มเอามาเรียบเรียงแล้วก็มาสรุปถ้าอย่างนั้นทุกคนเข้าใจดีแล้วนะครับเราจะเดินทางไปทำการฝึกซ้อมใครมีหน้าที่นักแสดงตัวอะไรไปทำกันบ้างก่อนไปทำเมเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเวทีนะครับอย่าไปนั่งหยอกกันอย่าไปนิ่งคุยกันให้มันมีสมาธิ
5: เนี่ยออกมาพูดคุยกันเล่นอ้อยออกมาขวายืนเคียงคางแล้วก็บอกกันก่อนซ้ายที่ตามไปแค่
6: มันหมักคุณหมักอย่างเอง
0: สิ่งต่างๆที่เราทำไปนี่เราอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งตอบแทนมันจะมาหาเราเองอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจอย่าเพิ่งท้อแท้แม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆก็ช่างแต่จุดเล็กๆนี่แหละจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของชุมชนของเราซึ่งไปสู่ในแนวทางที่ดีเนี่ยเรารีบทำไปเลยไม่มีปัญหาก็ขอขอบใจทุกคนไปพวกเราไปพักผ่อนได้ครับ

0: ครับนี่พวกเราก็กำลังแต่งตัวกันนะครับเมื่อคืนก็หลังจากที่ซ้อมเสร็จพวกเราก็มานอนที่นี่ครับอันนี้ก็นักแสดงของเราก็ตื่นมาแต่ตีสองครับเพื่อที่จะมาทำการแต่งหน้าแล้วก็ใส่ชุดมาลำเพื่อที่จะไปแสดงวันนี้ครับ
1: อ้าวเป็นไงพวกเราตอนนี้เสร็จหรือยัง
2: ใกล้แล้วครับ
1: ใกล้แล้ว
0: จางครับช่วยดูบทนะครับ
1: อ้าวว่าไง
0: นะครับก็บทบรรยายครับอันนี้จะเป็นบทเปิดตัวของหางเครื่องของเราแล้วนี่ก็จะเป็นบทแต่ละฉากแต่ละฉากนะครับพอย่อมรับประเดที่พิโลกทิศเอกเรื่องเล่าของอ้อยบ้านต่างๆผมสิจบลงใจไหนเชิญติดตามบทสรุปของเรื่องนี้ได้เลยครับ
1: โอเคโอเคเยี่ยมมาก

0: สวัสดีครับท่าน
1: ยูโบส
0: ม
1: ุ
0: นผู้ในการ
1: ท่านบ้าง
0: ท่านรองนิ่งรองคณะบดีมหาวิทยาลัยบัตรตรีน้องก้อยคณะอาจารย
2: ์หมดแล้ว
0: น้องน้องนักเรียนครูที่เคารพท่านนะครับอยากโรงเรียนสามภาคพิทยานะครับกำหนดการก็จะเริ่มจากเราจะมาทำกิจกรรมสำคัญร่วมกันก่อนเพื่อที่จะสร้างความเป็นกันเองนะ
3: สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเอ้าเธอกับฉันพบกันแล้วสวัสดี
4: ฉันชื่ออัพ
3: โอเคบ้านเรื่องเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวทุกวันทุกเกี่ยวปัญหาหากมีวันใดติดพุ่มไม้ไกลไกลตาโอ้ยในอุราของฉันนั้นแทบจะบ้าตายแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรมแต่แรม
0: วันนี้เราจะได้ชมหมอลำสื่อสารเองและเทศสารถ้าเราพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ

0: กับเมียแล้วหูอาย
1: ไอ้ทองฉันพูดกับแม่ไว้ลูกเขาก็แม่ไว้อยู่ทั้งหมดทั้งสัตว์เอาสิบ่เท่านี้ไปยุ่งเทียมกันไปเอาดาบมาแล้ว
0: ไปจะไปอ้าย
1: ป่ะสัน
0: เจ้าหูบ่มันใส่ผ้าลูกสาวข่อยนี่เจ้าสิเฮ็ดจังได
2: ๋เอ้าแม่นอยู่สันบ
0: ่บ่แม่นสันนายมันหายไปนํากันพ่อ10ปีแล้วเจ้าสิว่าจังได
1: ๋เขาว่ายาบ้านมันดีกินแล้วมีกําลังมังชากินแล้วเฮ็ดงานหลายอย่างหมอว่าลองกินเมืองจักเม็ด2เม็ดกันนะ
3: ผู้ชอบเพียงไปคัดว่า3เดือนผู้ชอบเงินไปไทยมันหาพ่อได้3เดือนเด้อเข้าใจบ่เมียมึงเด้เมียลูกน้องกูเมียลูกน้องกูแต่ว่าเงินกูเคลียร์เงินก่อน
1: บ่มีผมขายไว้เสียมันเลย
3: กูบ่เอากูมันเป็นเอ็ด
1: ฮะ
3: มันเป็นเอ็ดตอนนี้กระท่อนเป็นเอ็ดกูก็เอาแล้วมึงกูก็ว่าเอาว่าเอาให้อยู่ให้กูเห็นหน้าสหายอ๋อไม่ขาดหรอก
1: เฮ้ยเสีย
3: เรื่องคุยยังให้พูดไรใครเอาว่ากินเนี่ยว่าเจ้าของกับมันพูดไทยเมื่อกระท่อนพวกเอ็งสิล่ะครับ
4: ชอบใจขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงของเราด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปนี้เรียกว่ากิจกรรม small group ถ้าจะพูดง่ายๆก็เรียกว่าเป็นการสนทนากลุ่มย่อยให้นักเรียนทุกคนได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นขอให้ทุกคนพูดได้แบบอิสระ
5: ก็เป็นยังวัยรุ่นคือฮู้ว่ามันมีอยู่ใส่ใส่จังได๋แล้วก็ฮู้เพราะว่าป้องกันยังทุกอย่างเมื่อป้องกันไข้หวัดนกนี่มาป้องกันกันที่เจอเอโรคที่ทรมานเป็นสำคัญแล้วก็การตั้งครรภ์นั่นบ่ครับเราเป็นยังไม่รุ่นยังบ่ใส่อยู่คันโฮมขาดใส่
6: ยาคุมฉุกเฉินคืออะไรแล้วก็ใช้อย่างไร
7: กินหลังมีเพศสัมพันธ์ภายใน24ชั่วโมง
8: ยาคุมกำเนิด
9: ยาคุมไม่เมื่อเรามีเพศสัมพันธ์จะทำให้เรา
10: ไม่ตั้งท้อง
9: ไม่ตั้งคัน
11: ช่วยไม่ตั้งคัน
12: กระบวนการที่ของเห็ดขอนขาวมาแสดงที่สัมภาวิทยาในวันนี้นะคะเป็นกระบวนที่การที่เป็นการสื่อสารระหว่างเยาวชนกับเยาวชนแล้วก็เป็นแนวคิดของเยาวชนเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องภาษาที่ใช้นะคะเขาก็จะใช้

0: ภาษาอีสานในการสื่อสารเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายทอดออกมาเนี่ยเด็กๆก็จะสนุกสนานแล้วก็เกิดการเรียนรู้ไปด้วยเอาไปพูดไปคุยกันในกลุ่มของเขานะคะว่าถ้าเขาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะคะมีการตระหนักรู้มากขึ้นแล้วก็เขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันแล้วก็รู้จักที่จะป้องกันนะคะ
1: ในการที่เราไปทำงานครั้งนี้นะครับย่อมมีอุปสรรคแต่จะไม่ถามว่าอุปสรรคมันคืออะไรจะใช้คำถามว่าจะดีกว่าครั้งนี้นี่ถ้าอะไร
2: ถ้าจะดีกว่านี้อัพก็คิดว่าตัวเองก็ต้องมีเวลามาซ้อมกับเพื่อนเยอะกว่านี้ครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาก็มาเพื่อนวันสองวันเอง
3: จะดีกว่านี้ถ้าเกิดพี่เลี้ยงกับเด็กในค่ายเนี่ยสนิทสนมกันมากกว่านี้เพราะว่าเวลาถามคำถามจะได้ตอบแบบสนิทกันเป็นเหมือนกับเพื่อนถามเพื่อนมากกว่าคำตอบก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ครับ
4: จะดีกว่านี้ครับถ้ายังมีพวกเราอยู่ครับ
1: นะครับข้อมูลที่พวกเราได้สมอลกรุ๊ป10กลุ่มนะครับคุณครูจะขอสรุปประเด็นต่างๆเอาจาก10กลุ่มมาสังเคราะห์ให้เป็นกระบวนการอันเดียวกันแล้วได้เนื้อหาอย่างไรจะแจ้งให้พวกเราได้ทราบ
5: ที่เราจุดประเด็นไปบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นที่ติดเชื้อ HIV หรือเอดส์เนี่ยในหมู่บ้านคำตอบที่ออกมาคือว่าไม่มีเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเรื่องอื่นๆที่มันเห็นอย่างเช่นคนชกกันตีกันทะเลาะวิวาทกันเล่นเกมหรือติดยาเสพติดอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เขาเห็นแต่เรื่องของการติดเชื้อ HIV เด็กๆไม่รู้ไม่เห็นถ้าเด็กๆไม่รู้นี่เวลาเขาไปมีเพศสัมพันธ์กันก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จากแบบประเมินที่เราจดประเด็นขึ้นมาจะมองเห็นภาพรวมเป็นแบบนี้ว่าทุกคนไปมีเพศสัมพันธ์และในคำถามหนึ่งก็บอกว่าทำไมไม่ใช้ถุงยางไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้ถุงยางแต่พอถามถึงเรื่องของการติดเชื้อ HIV เด็กไม่รู้มันก็มีโอกาสเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อ HIV เช่นเดียวกันจากแบบสรุปตัวนี้นะครับโรงเรียนที่เราไปจัดกิจกรรมโดยเอาหมอลำไปเป็นสื่อเนี่ยควรจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาโดยให้เต็มรูปแบบเรียกว่าเป็นเพศศึกษารอบด้าน

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะ
2: เปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
3: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
4: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูก

0: เพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คน

0: มีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7.อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: งเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีอายุยาวนานถึง136ปีปัจจุบันมีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับจำนวน 3,074 คนและครู271คนถึงแม้จะมีปริมาณนักเรียนเป็นจำนวนมากแต่ทางโรงเรียนก็สามารถบริหารจัดการดูแลได้ที่สำคัญที่นี่ได้สร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและมีรุ่นพี่ช่วยแบ่งเบาภาระของครูให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
1: เราบริหารจัดการโดยใช้Bible based management ค่ะคือการใช้พระคัมภีร์เป็นฐานซึ่งตามหลักพระคัมภีร์นั้นน่ะมันก็เหมือนค่านิยมของเรียนวัฒนาวิทยาลัยก็คือความรักความสัตย์ซื่อแล้วก็การให้รามตัวนี้ในการบริหารจัดการค่ะหลักหนึ่งซึ่งเราอยู่ในใจของครูวัฒนาทุกคนนะคะที่กล่าวว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะไม่พลากจากทางนั้นทางของโรงเรียนวัฒนาก็คือระเบียบวินัยของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกุลสตรีแล้วก็ภาวะผู้นำ
2: สิ่งแรกที่โรงเรียนให้ความสำคัญในอันดับต้นๆก็คือการฝึกให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีภาวะผู้นำ
3: การสร้างผู้นำของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโรงเรียนจะส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจึงมุ่งทักษะเน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนและการเน้นทักษะชีวิตให้กับนักเรียนนั้นเพื่อสู่โลกกว้างสู่สังคมที่เป็นคนที่มีคุณค่าและใช้การได้ต่อไปในระดับปฐมวัยเราจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เช่นกีฬาสีวันแม่วันพ่อวันครูและกิจกรรมต่างๆโดยที่นักเรียนได้รับการสนับสนุนจากคุณครูให้คุณครูเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากว่าเด็กในระดับปฐมวัยเป็นเด็กเล็กไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เหมือนระดับปฐมและก็ระดับมัธยมเมื่อเข้าสู่ระดับปฐมศึกษาโรงเรียนก็ดำเนินการเช่นเดียวกันโดยเห็นว่าในนักเรียนปฐมศึกษาป.1 ป.2 ยังเล็กในสภาพของนักเรียนปฐมซึ่งมีป.1ถึงป.6ก็เลยดำเนินการให้ป.1 ป.2เป็นผู้ตามที่ดีทุกกิจกรรมพร้อมที่จะเรียนรู้การกระทำของพี่ๆให้เรียนรู้ว่าเรามีประสบการณ์ในการที่จะทำยังไงในความเป็นผู้นำที่ดีในต่อไปก็ให้มอบหมายให้นักเรียนป.3ทำกิจกรรมโต๊ะอาหารเป็นผู้นำช่วยเหลือบริหารจัดการในโต๊ะเพื่อจะให้น้องๆเข้าใจในกระบวนการว่าการอยู่ร่วมกันจะทำยังไงโดยที่มีพี่ป.4เป็นพี่อาสาคอยดูแลสนับสนุนเพิ่มเติม

0: แต่พอมาป.4 ป.5 ป.6ในป.4 ป.5 ป.6 โรงเรียนก็จะให้เกียรติในระดับของป.5 ป.5 จะจัดกิจกรรมโดยเป็นเจ้าภาพหลักในวันแม่ป.5 ก็จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เป็นพิธีกรตั้งแต่เป็นฝ่ายจัดสูจิบัตรฝ่ายการแต่งกลอนในการบทความต่างๆแล้วก็ดำเนินรายการต่างๆส่วนพี่ป.6 ถือว่าเป็นชั้นโตมีประสบการณ์สั่งสมมามากตั้งแต่ระดับอนุบาลมาจนถึงประถมเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มาแสดงศักยภาพประเห็นว่าประถมนี่มีศักยภาพนี่คือการสร้างผู้นำที่เราให้เห็นว่าผู้นำจะเชื่อมต่อยังไงในอนุบาลดูประสบการณ์ของพี่ในระดับประถมเมื่อเข้าไปอยู่ประถมเขาก็ดูต่อไปถึงระดับมัธยมความเป็นผู้นำผู้ตามเหล่านี้ได้สั่งสมเข้ามาเป็นลำดับขั้นตอนในมัธยมศึกษาปีที่1 2ก็เหมือนกันรู้สึกว่าเขายังเล็กอยู่ในระดับมัธยมศึกษาเพราะฉะนั้นกิจกรรมเหล่านี้ครูก็จะให้นักเรียนดูประสบการณ์ต่างๆของพี่เรียนแบบพี่ไว้ก่อนม .1 ม .2 ก็จะสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้ครูก็จะมอบหมายให้เริ่มตั้งแต่ม .3 ก็จะเป็นเจ้าภาพในวันพ่อรับผิดชอบในงานกิจกรรมงานประจำปีให้บริหารจัดการเริ่มต้นพื้นฐานก่อนรับผิดชอบในส่วนต่างๆบริหารจัดการเองโดยม .3 ส่วนม .4 นั้นในงานประจำปีของโรงเรียนก็สูงขึ้นมานิดนึงเช่นกิจกรรมฉายภาพยนตร์ซึ่งม .4 เนี่ยเป็นเจ้าภาพในการฉายภาพยนตร์ที่ตัวเขาเป็นผู้ที่จะหากลวิธีว่าทำอย่างไรให้งานของเขาประสบความสำเร็จและเป็นที่ชื่นชมของน้อง
1: ๆก็คือเราก็จะเริ่มโดยการไปหาสปอนเซอร์ตามบริษัทต่างๆค่ะแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ก็คือเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันเพื่อช่วยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็เพื่อนำเงินรายได้ไปบริจาคเพื่อการกุศล
2: คือพวกนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมประจำปีคือเขาจะกำหนดไว้เลยว่าม.4 ทำอะไรม.5 ทำอะไรนะคะแต่ว่าคือเด็กเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ทราบแหละว่าเขาเรียกอะไรขั้นตอนเป็นยังไงเราก็จะบอกขั้นตอนเขาแต่เขาทราบอยู่แล้วว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างเราก็จะบอกว่าขั้นตอนทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างพอเราบอกขั้นตอนไปเขาก็จะไปเตรียมทีมของเขามาในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีครูควบคุมเราก็จะเตรียมครูของเราเหมือนกันว่าครูม.4 แบ่งเป็นว่าคนนี้ไปดูฝ่ายไหนคนนี้ไปดูฝ่ายไหนแล้วเวลาที่เด็กเขามีปัญหาเขาก็จะไปปรึกษาครูคนนั้น
3: และอีกกิจกรรมนึงนะคะก็คือค่ายทักษะผู้นำของม.4 ค่ะเป็นค่ายที่เสริมความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนม.4 ค่ะเพราะแบบก็เราก็จะได้ขึ้นมาเป็นม.4 เป็นพี่โตแล้วก็โตขึ้นมาในระดับหนึ่งก็จะได้ทำงานกับคนภายนอกแล้วก็ต้องฝึกความเป็นผู้นำทักษะต่างๆค่ะ
1: ก็ลักษณะของการเข้าค่ายก็จะ

0: เป็นคล้ายๆเวิร์กช็อปที่อบรมนักเรียนค่ะหลังจากการทำกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดียวเสร็จก็คือก็จะมีพี่ๆวิทยากรมาช่วยสรุปให้ฟังเขาว่ากิจกรรมนั้นได้อะไรสอนอะไรเราบ้างค่ะ
1: ค่ายนี้มันเป็นสิ่งที่เราให้เขาพอเด็กเขาขึ้นม.4 เขาคล้ายๆกับเขาเป็นน้องใหม่ของม.ปลายเราก็เลยอยากจะปลูกฝังให้เขาว่าพอม.ปลายปั๊บเขาจะต้องทำกิจกรรมเยอะพอทำกิจกรรมเยอะเราก็ต้องทำยังไงให้เขารู้ว่าการเป็นผู้นำแล้วทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยต้องทำยังไงต้องทำงานเป็นทีมเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเข้าให้เขาเข้าค่ายผู้นำทีนี้เข้าค่ายผู้นำเราต้องเตรียมสถานที่ให้เขาเพื่อว่าพอกลับมาเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงบ้าง
2: พอถึงม.5ก็จะเป็นพี่เวรดูแลน้องในช่วงปีที่ในช่วงของเทอม2เป็นพี่อาสาดูแลกิจกรรมต่างๆ
3: ก็คือตรงนี้เป็นงานส่งเสริมความเป็นผู้นำก็คือจุดประสงค์ให้เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทำก็เพราะว่าจะได้ช่วยคุณครูดูแลน้องๆแล้วก็ให้เขามีความเสียสละนะคะแล้วก็เป็นผู้นำอย่างกิจกรรมนี้เราจะเรียกกันแบบในโรงเรียนนะคะเราจะเรียกว่าพี่เวรก็คือจะเป็นผู้ช่วยครูทุกอย่างนะคะตั้งแต่ดูแลน้องปลุกน้องนะปลุกน้องแล้วก็ดูแลน้องอาบน้ําจัดเตียงเรียบร้อยไหมตู้เสื้อผ้าจัดเรียบร้อยไหมนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นเรื่องของกุลสตรีทุกคนค่ะที่อยู่ม.5ต้องทําหน้าที่นี้เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียนนี้มานานแล้วนะคะตั้งแต่เป็นโรงเรียนประจําเราก็มีงานนี้มาโดยตลอดคือจะแบ่งคือเด็กค่อนข้างเยอะก็จะแบ่งเป็นเวรเป็นชุดที่ชุดนึงจะมีประมาณ 13-14 คนค่ะก็จะประมาณ13ชุดก็จะเวียนกันดูไปเรื่อยแล้วก็จะมีการประเมินเวรจากคุณครูที่เป็นเวรแต่ละวัน
4: ก็คือพี่ม.6เนี่ยนะคะเมื่อ เขาได้ก้าวขึ้นไปสู่ม.6เต็มตัวเราก็จะมีค่ายกิจกรรมนักเรียนประจำค่ายกิจกรรมนักเรียนประจำก็คือพี่ต้องดูแลน้องที่เข้าใหม่คือม.1อันนั้นถือว่าเริ่มต้นและที่จะต้องดูแลกันให้การเรียนรู้ในเรื่องของกิจวัตรประจำวันในการอยู่ในโรงเรียนนะคะก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดวัฒนธรรมกันพี่ก็จะสอนน้องว่ารับประทานอาหารอย่างไรที่โต๊ะอาหารของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดคุยมีการสอนมีการเรียนรู้มีการดูแลความสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่า1โต๊ะในปีการศึกษา1เนี่ยเขาก็จะมีคนที่รู้จักกันเป็นเครือข่ายเป็นอะไรกันเนี่ยนะคะพอปีต่อไปก็จะมีการปรับโต๊ะใหม่ก็จะได้เรียนรู้ต่างเพิ่มมากขึ้น
5: รุ่นพี่จะมีอิทธิพลต่อรุ่นน้องพอสมควรแต่เป็นอิทธิพลในทางที่ดีที่แบบว่าเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียนว่าเนี่ยรุ่นพี่ปฏิบัติตัวแบบนี้รุ่นน้องก็ควรเห็นทําตามมากกว่าที่จะเป็นการแบบกลัวรุ่นพี่โดยไร้เหตุผลนะคะเพราะว่าถ้ารุ่นพี่ทําอะไรผิดอย่างเงี้ยเขาก็จะสำนึกว่าเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่นะเราควรจะทําแบบนี้เป็นแบบอย่างให้น้องมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเราต้องทําตัวอย่างให้ดีก็จะดีไปเรื่อยๆเป็นทอดๆอะค่ะ
6: รุ่นพี่ก็จะคอยให้คําปรึกษาในเรื่องต่างๆก็เวลามีปัญหาพี่ๆก็จะแบบมาคอยช่วยแก้ไขปัญหาแบบแนะนําวิธีการต่างๆแล้วก็พี่ก็จะคอยดูแลน้องอยู่เสมอ
7: เช่นแบบเวลาบนโต๊ะอาหารนะคะพี่ก็จะแบบคอยแบบเป็นห่วงน้องแบบเช่นน้องไม่สบายพี่ก็จะแบบถามแบบเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: เวลาพวกเราทําผิดพี่ก็จะแบบคอยตักเตือนนะคะคอยแบบบอกว่าอันไหนผิดอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทํา
9: และกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ทางโรงเรียนได้เสริมทักษะความเป็นผู้นําให้กับนักเรียนชั้นม.4นั่นก็คือมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นพี่อาสาจราจรเพื่อฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเสริมสร้างให้เป็นผู้มีจิตอาสาอีกด้วย
1: แต่ทีนี้ที่เราต้องใช้พี่อาสาจราจรเพราะว่าโรงเรียนเรารถติดมากนะคะโดยเฉพาะน้องๆปฐมวัยเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่มาส่งเนี่ยคือจอดรถปั๊บต้องลงทั้งพ่อแม่ไปส่งลูกจนถึงห้องแล้วรถก็ติดกันยาวเลยเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าให้พี่เป็นคนไปรับจากรถ
9: นอกจากนี้กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญนั่นก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นต้นแบบที่ดีจากพ่อแม
10: ่สำหรับส่วนร่วมที่ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองตั้งแต่ในระดับปฐมวัยปฐมแล้วก็มัธยมถ้าในระดับปฐมวัยนี่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้ามาในรูปของการเป็นผู้ปกครองอาสาในการเล่านิทานให้กับเด็กๆในช่วงเช้าแล้วก็เป็นผู้นำในการออกกายบริหารในตอนเช้าสำหรับเด็กๆนะคะ
11: เด็กๆก็วิ่งกันล้มลุกคลานเลยนะคะตุ๊กตาหมูป่า

0: ร้องเพลงไปทางบอกว่าเรื่องอะไรฉันจะยอมให้พวกเธอกินล่ะไม่มีทางหรอกบ้าแล้วเริ่มร้องเพลงนะไม่มีใครจะหมั่นฉันได
1: ้คุณครูโรงเรียนนี้บอกว่าอยากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับเด็กในพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปเราก็เลยมาเริ่มกันว่าผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งคือไม่จริงๆแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะหลายๆคนเนี่ยมาร่วมกันเล่านิทานให้เด็กฟังเรามาคิดว่าอยากให้เด็กมาโรงเรียนคือถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะถ้าเด็กอยากมาโรงเรียนเนี่ยนะมันจบแล้วนะมันคือเยี่ยมมากเลยนะลูกตื่นเช้ามาพ่อแม่ไปโรงเรียนกันเถอะไปฟังนิทานกันเถอะวันนี้จะมีผู้ปกครองมาเล่านิทานให้ฟังไปเต้นออกกำลังกายกันเถอะเดี๋ยววันนี้จะมีออกกำลังกายมีกีฬาสีมากีฬาสีกันเถอะโหนั่นมันคือแบบสวรรค์ของพ่อแม่เลยนะ
2: คือถ้าใช้คำว่าจิตอาสาก็ถูกต้องนะฮะถ้าเกิดเราเห็นว่าอะไรที่เราช่วยกับทางโรงเรียนได้เราก็จะช่วยเต็มที่ก็เหมือนกับทางโรงเรียนให้การศึกษาบุตรหลานของพวกเรานะครับดูแลลูกหลานของเราอย่างดีเราก็ช่วยกับทางโรงเรียนโดยแบ่งเบาภาระในบางส่วนก็เหมือนกับที่เขาใช้คำว่าจิตอาสาที่เข้ามาช่วยคือเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่
3: บทสรุปของโรงเรียนเราก็มาจากค่านิยมคือการให้ความสัตย์ซื่อแล้วก็ความรักนะคะเราอยากให้นักเรียนทุกคนที่ก้าวออกจากรั้วของเราเนี่ยรั้วโรงเรียนวัฒนาเนี่ยก้าวออกไปอย่างสง่างามเหมือนกับคำที่เราเคยพูดเสมอว่าภูมิใจเมื่อค่ะงามสง่าเมื่อจากไปการที่เขาจะงามสง่าจากออกจากโรงเรียนนั้นคือเขาต้องมีครบมีทั้งความรู้ความเป็นคุณสตรีคุณธรรมและจริยธรรมและที่สำคัญก็คือความรักในพี่น้องของนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนอกจากนั้นนักเรียนก็ต้องรักคุณครูด้วยและเขาพร้อมเสมอเมื่อเขาประสบความสำเร็จชีวิตแล้วเขาจะกลับเข้ามาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนได้ตลอดเวลา

ครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยุนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับตอนนี้มีนักเรียน 5,300 คนนะครับดังนั้นการหารจัดการเนี่ยคือผอ.คงทำคนเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องมีการกระจายอำนาจลงไปนะครับกระจายอำนาจลงไปดังนั้นโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4กลุ่มงานด้วยกันนะครับจะมีรองผู้อำนวยการ4คนแล้วก็ดูแล4กลุ่มงานนะครับก็มีกลุ่มหน่วยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณนะครับกลุ่มวิชาการนะครับแล้วก็กลุ่มกิจการนักเรียน4กลุ่มใหญ่ๆครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับท่านรองท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมปกติของพวกเรานะครับซึ่งเราเรียกว่า Morning Talk กันนะครับเราก็มาประชุมกันทุกเช้านะครับเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำเร่งด่วนในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับการประชุมเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการโรงเรียนคือเราจะมีการประชุมนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยนะทุกวันจันทร์นะครับแล้วนอกนั้นก็จะมี Morning Talk ทุกวันนะครับตรง Morning Talk ก็คือสรุปงานว่าเมื่อวานนี้เราทำอะไรกันมาบ้างมันมีจุดดีจุดเสียที่เราจะปรับปรุงอย่างไรนะแล้ววันนี้เราจะทำอะไรมีเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามาจะต้องทันทีทันการเมื่อวานก็มีเรื่องที่ต้องทำเร่งด่วนนะครับก็คือเรื่องการจัดนิทรรศการของฝ่ายวิชาการนะกลุ่มวิชาการก็เตรียมให้พร้อมนะครับทั้งเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วก็ เรื่องครูยอดอุดมการณ์ของเรานะก็ไปจัดของโรงเรียนก็จัดอยู่มุมของโรงเรียนนะส่วนของครูก็ไปจัดอยู่ตรงของครูนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวกับวิชาการแล้วมอบให้ท่านรองกลุ่มหน่วยการนะแจ้งโรงเรียนนะครับอยู่ซึ่งอยู่ในสายวิชาเขตเราครบทุกโรงนะครับว่าให้ส่งบัญชีรายชื่อของคุณครู

นะครับที่กรมอำนวยการแล้วอีกอันนึงซึ่งเกี่ยวกับกรมอำนวยการก็คืองานอาคารฐานที่นะครับเราได้รับผิดชอบเรื่องการวางผังจัดงานทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรก็มอบให้ท่านผู้ช่วยรังสฤษฎิ์นะครับไปประสานกับสน.พีระพงศ์นะครับให้ได้ข้อยุติว่าวันนี้ผังมันจะเป็นยังไง

0: อย่างโรงเรียนเราก็มีไวเลสทั้งโรงเรียนเด็กสามารถจะมีจุดต่างๆครับที่ตั้งที่มันถาวรนะอย่างอยู่ Easy Library Easy Math หรือห้องสมุดกลางหรือห้องเรียนหรือ Resource Center เราก็ยังมีโน้ตบุ๊กนะฮะให้เด็กสามารถยืมถ้าเด็กคนไหนลืมเอาโน้ตบุ๊กมาจากบ้านก็ไปยืมที่ห้องผอ.เลยนะก็จะมีบริการตรงนี้นะครับให้ยืมแล้วก็คุณครูเขาจะมีตัวแฮนดี้ไดร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องพกติดตัวเพราะว่าตรงนี้จะสามารถรู้จากเด็กได้เลยนะว่าเด็กคนนี้พ่อแม่ชื่ออะไรมีโรคประจำตัวอะไรเรียนอ่อนวิชาอะไรตกวิชาอะไรมาโรงเรียนไหมวันนี้อะไรนะครับก็จะมีสามารถรู้จักนักเรียนได้อย่างผมว่ารวดเร็วที่สุดมากกว่ากระดาษนะคือตัวนี้ตัวเดียวสามารถรู้หมดเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองโทรศัพท์ญาติพี่น้องหรืออะไรลึกกว่านั้นน่ะคุณครูเขาจะรู้เกี่ยวกับเด็กนะครับ
1: ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจะได้รับแฮนดี้ไดร์ไปคนละ1แฮนดี้ไดร์โดยแฮนดี้ไดร์นี้ก็จะมีโปรแกรมสำหรับค้นหานักเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบนักเรียนแล้วติดตามผู้ปกครองได้อย่างทันท่วงทีขณะนี้เราได้เตรียมนักเรียนมา1คนขณะที่เดินผ่านไปตามตึกอาคารนะครับว่าเราจะลองค้นหาให้ดูว่านักเรียนคนนี้เราจะติดตามผู้ปกครองได้อย่างไรนะครับหนูจ๋าหนูชื่ออะไรครับ
2: ปันธารีค่ะ
1: ปันธารีเราก็จะใช้แฮนดี้ไดร์ตัวนี้เข้าสู่การค้นหาก็มาเลือกคำว่าค้นหาชื่อแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับพอพิมพ์ปุ๊บในตัวโปรแกรมก็จะค้นหาทันทีว่าคนที่ชื่อใกล้เคียงนะครับก็จะหาให้หมดเลยนะครับตอนนี้เรียนม.6ครับเป็น6ทับ9เลขที่41นะครับเราได้เห็นข้อดีของการแจกแฮนดี้ไดร์กับรายละเอียดของนักเรียนไปนะครับก็คือผู้ปกครองส่วนมากจะไม่รู้ว่านักเรียนอยู่ห้องไหนยังไงนะครับในตัวโปรแกรมนี้จะสามารถมองเห็นเด็กเลยว่าอยู่ห้องนี้ตอนนี้กำลังเรียนอะไรเราก็มีตารางสอนเพื่อไปดูเด็กกำลังเรียนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตอบผู้ปกครองได้ทันทีซึ่งข้อมูลตัวนี้จะเป็นการรวมนักเรียนทั้งโรงเรียนเรื่องการวัดประเมินผลก่อนหน้านี้นะฮะจะมีท่านรองวิทยาเหล่าไพบูลย์ท่านได้ให้อาจารย์ทุกท่านส่งข้อมูลผ่านแฮนดี้ไดร์โดยมีโปรแกรมซึ่งได้ผลิตพัฒนากันทั้งประเทศให้แล้วท่านได้สรุปปัญหาว่าเมื่อครูเขาส่งเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมาให้ผมนั่งวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร1โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะต้องรองานทะเบียนโอนรายชื่อไปให้นักเรียนซึ่งนักเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นนักเรียนใหญ่จำนวนนักเรียนมากการที่จะโอนจากห้องทะเบียนเพื่อมอบแฮนดี้ไดร์ให้ครูแต่ละคนต้องใช้เวลานานครูก็ตอบสนองครูไม่ได้ครูต้องการไปบันทึกคะแนน2เมื่อเวลาบันทึกคะแนนกลับมาแล้วนี่ครูจะมีปัญหาว่าป้อนห้องคะแนนไม่ครบขอแก้ไขคะแนน3ขณะที่ครูเข้าไปโปรแกรมเขาแล้วครูไปใส่คะแนนเข้าไปแล้วครูลืมกดปุ่มหาผลรวมโปรแกรมก็ไม่คำนวณทำให้ผลรวมผิดเมื่อครูสังเกตแล้วห้องวัดผลไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีก็คือครูต้องรองานวัดผลสรุปเกรดติดศูนย์เนี่ยกลับไปที่อาจารย์อีกครั้งหนึ่งผมก็ได้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อตอบสนองว่าถ้าเด็กติดศูนย์ต่างๆอาจารย์สามารถที่จะกดปุ่มแล้วโปรแกรมก็จะกรองคะแนนเด็กติดศูนย์ทั้งหมดมาไว้ที่อาจารย์เลยไม่ต้องรองานวัดผลสิ่งหนึ่งที่พัฒนาไปตรงนี้ก็คืออาจารย์ที่สอนน่ะสามารถที่จะสรุปตัวเองสอนทุกห้องเป็นตารางขึ้นมาเลยว่าค่าเฉลี่ยที่อาจารย์สอนน่ะทุกห้องเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่เกรด4กี่เปอร์เซ็นต์เกรด3กี่เปอร์เซ็นต์เกรด2กี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถสรุปให้อาจารย์ได้เลยนอกจากนั้นโปรแกรมเราจะวิเคราะห์เรื่องอาจารย์ป้อนไม่ครบตามหน่วยเราจะแจ้งว่าผิดแล้วไม่ยอมออกเกรดนะครับที่เราพัฒนาขึ้นไปเราถึงขั้นว่าถ้าอาจารย์ไม่มีการวางแผนอาจารย์ไม่สามารถป้อนโปรแกรมนี้ได้เลยอาจารย์ต้องกำหนดหน่วยการเรียนว่าอาจารย์มีกี่หน่วยตัวชี้วัดเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราบังคับให้อาจารย์ต้องรู้โครงสร้างของรายวิชานะกำหนด

0: หน่วยเป็นก่อนตัวชี้วัดเป็นเราถึงอาจารย์ถึงสามารถที่จะกรอกคะแนนลงไปในหน่วยต่างๆได้จากนั้นเราสามารถที่จะล็อกเมื่ออาจารย์ตัดสินใจว่าจะส่งไฟล์แล้วอาจารย์สามารถล็อกไม่มีใครแก้ไขคะแนนได้แล้วก็สามารถส่งมาที่งานวิชาการก็ทำการหลอมรวมข้อมูลทั้งหมดได้ครับจากการบริหารจัดการอยู่งานวิชาการเราก็พบปัญหาหนึ่งก็คือการที่ครูไปราชการแล้วนักเรียนต่อห้องจำนวนมากเนี่ยเราก็แก้ปัญหากันด้วยการสร้างบทเรียนการเรียนการสอนอยู่บน e-learning ซึ่งตัวนี้จะรองรับการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลานักเรียนสามารถที่จะไปเรียนเพิ่มเติมโดยเข้าสู่บทเรียนโดยการเข้าเว็บโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์แต่เข้าเนื้อหาบทเรียนตอนนี้เราได้พัฒนากันไป2กลุ่มสาระแล้วก็คือกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เราใช้กระบวนการสอบผ่าน e-learning ซึ่งเด็กพอใจมากเพราะมันสามารถตอบสนองเด็กแล้วรู้ผลทันทีว่าเด็กไม่ผ่านแล้วทำการดำเนินการสอบซ่อมทันทีนะครับแล้วเราก็มีวิธีการให้ครูเนี่ยสร้างบทเรียนต่างๆที่อาจารย์มีอยู่รวบรวมเป็นเนื้อหา
1: ทุกคนเข้าที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปที่หน้าโครงสร้างบทเรียนเมื่อเข้ามาแล้วนักเรียนเข้ามาที่เนื้อหาของศึกษาเรื่องตัวแปรว่าตัวแปรใช้อย่างไรในโปรแกรมภาษาโลโก้พอนักเรียนดูรูปแบบตรงนี้แล้วคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาด้วยตนเองแล้วก็สร้างกระบวนความในโปรแกรมโลโก้คุณครูกำหนดให้นักเรียนสร้างกระบวนความขึ้นมา1กระบวนความก็คือกระบวนความสแควร์นะคะเราจะตั้งชื่อตัวแปรว่าไซส์คุณครูจะให้นักเรียนบันทึกงานที่ทำเสร็จแล้วเอาสักกระบวนความเล็กๆสัก2กระบวนความก็ได้แล้วส่งงานขึ้นมาให้คุณครูนะคะ
0: เรากำหนดในบทเรียนว่าถ้าเลยวันนี้แล้วเด็กจะส่งงานไม่ได้เราก็จะกำหนดไว้ในบทเรียน e-learning เด็กจะถึงว่าเป็นวันหยุดต่างๆเนี่ยเราจะถูกควบคุมกติกาให้เด็กได้เลยนะครับพอหมดเวลาปุ๊บเว็บก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลได้นะครับ
1: งานที่ส่งนะคะคุณครูจะทำกล่องรับไว้แล้วของใครที่เสร็จแล้วบันทึกขึ้นมาเลยนะคะส่งขึ้นมาเราจะปรับเพิ่มตรงไหนได้ตรงนี้เรามีกราฟิกอยู่1อันใช่ไหมคะเวลาเราจะมูฟเราจะไม่ให้เส้นติดเราจะใช้คำสั่งว่าอะไร P Pen Up PU สำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning นี้นะคะจะทำให้ครูผู้สอนนะคะสามารถที่จะให้นักเรียนนะคะเรียนแบบช่วยเหลือตัวเองได้นะคะและคุณครูก็สะดวกหลายๆกรณีค่ะก็คือเพราะว่ามันออนไลน์ตลอดเวลานักเรียนศึกษาได้ทั้งนอกเวลาเรียนในเวลาเรียนและคุณครูเองก็เวลาที่คุณครูไม่อยู่หรือติดภารกิจหรือติดราชการอื่นเนี่ยนะคะสามารถให้คุณครูคนอื่นหรือว่านักเรียนไปศึกษามาล่วงหน้าแล้วก็คุณครูคนอื่นนี่สามารถที่จะเข้าแทนได้รวมถึงการตัดเกรดการทำคะแนนทุกอย่างจะสามารถประมวลผลได้เพราะว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้หลากหลายมากหมดสิ้นปีนะคะเราใช้แบบสอบถามเด็กแล้วก็ดูจากผลการเรียนของเด็กเปรียบเทียบระหว่างคนที่เรียนโดยใช้ระบบนี้นะคะจะเห็นว่าเขาผลการเรียนเขามันเห็นชัดอยู่ค่ะแต่คือไม่ได้มากเท่าไหร่แต่หมายถึงว่ามันต่างจากเดิมคือในทางที่ดีขึ้นผลการเรียนผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นนะคะแต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนบางคนก็ต้องควบคุมตัวเองก็คือเขาอดที่จะคือมันสื่อมันก็มีสองด้านนะคะอดที่จะไปเล่นก่อนแล้วค่อยเรียนนะคะทีนี้พอวัดผลแต่ส่วนมากมันจะดีกว่าเดิมอะค่ะเพราะว่าเขาสามารถศึกษาได้โดยไม่ต้องรอคุณครูสอนนะคะไม่ต้องรอชั่วโมงเรียนนะตรงนี้คือข้อได้เปรียบค่ะ
2: ประโยชน์จากการเรียนการสอนระบบ e-learning นะครับก็คือเราสามารถนำงานที่เราไม่เสร็จในห้องเรียนไปทำต่อที่บ้านได้และสามารถทำงานที่บ้านมาส่งครูได้ครับแล้วก็เราก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้ารายวิชาที่เราสนใจแต่เราไม่ได้สามารถเรียนในห้องเรียนของเราได้ครับ
3: ประโยชน์จากการเรียนการสอนที่ได้รับจาก e-learning นะคะก็มีแบบเวลาถ้าดูจากบนกระดานที่คุณครูสอนไม่ทันนะคะก็ดูในจอของตัวเองได้แล้วก็กลับไปทบทวนที่บ้านแล้วก็

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะแล้วก็มีความเป็นมาซึ่งเก่าแก่นะครับผมคิดว่ามันต้องผสมผสานนะในหลายอย่างด้วยกันในขณะที่เก่าแก่แล้วมันจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นการต่อสู้ทางแนวคิดเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยบางทีวัฒนธรรมเดิมเนี่ยมันต้องเอาไว้แต่ถ้าไม่เริ่มสิ่งใหม่เลยนะครับมันก็จะเกิดความล้มเหลวหรือล้าหลังนะครับดังนั้นในการทำสิ่งใหม่นะครับหรือเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่เก่าแก่เป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องที่เหนื่อยเป็นเรื่องต้องใช้การขับเคลื่อนที่ยากมากนะครับดังนั้นผู้อาหารนะฮะจะต้องมีกล้าที่จะเปลี่ยนต้องบางทีต้องเอาตัวเข้าไปแลกด้วยนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนว่าอย่างนี้ใช่แล้วก็ต้องทำความเข้าใจในหลายครั้งในวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของวิธีการนะครับกว่าจะเริ่มสิ่งใหม่ได้ในแต่ละอย่างในโรงเรียนเก่าแก่เนี่ยเป็นเรื่องลำบากมากนะครับตรงนี้นะครับแต่ต้องมีความมุ่งมั่นนะอย่างภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่ามี moral purpose นะคือความมุ่งมั่นกล้าที่จะทำนะครับ

0: ในการทำงานที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานเป็นทีมทีมถ้าภาษาทางผมน่าจะใช้คำว่าพวกตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าตัวพอพานหาที่เราพอใจมาร่วมงานวอแหวนหาคนที่เราไว้วางใจมาร่วมงานกอไก่หาคนที่เป็นกันเองมาร่วมงานเมื่อเราได้คนที่พอใจเราได้คนที่เราไว้วางใจได้คนที่เป็นกันเองมาร่วมในทีมของชุดต่างๆจะทำให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงมากครับการเข้าแถวหน้าเสาธงเราก็ปฏิบัติกิจกรรมกันเข้าแถวเป็นคณะครับในการในแต่ละกลุ่มเราก็มีตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 และพี่ม .6 อยู่เป็นคณะเหตุผลที่ทำอย่างนี้เนื่องจากว่าเราต้องการได้เด็กที่มีมิติทางสังคมเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมจริงนั้นอย่างน้อยเรามีบุคคล3กลุ่มที่อยู่ด้วยกันก็มีกลุ่มพี่กลุ่มเพื่อนกลุ่มน้องเพราะนั้นในสังคมจริงๆชีวิตเราก็มีพี่เพื่อนน้องนี่แหละในการจะได้รู้สถานภาพว่าถ้าเราอยู่กับพี่ควรจะต้องเคารพพี่ถ้าเราอยู่กับน้องเราต้องรักเมตตาน้องถ้าเราอยู่กับเพื่อนเราต้องรักเพื่อนเพราะนั้นจุดเหล่านี้เราจะเป็นการวางฐานเพื่อเบื้องต้นให้กับเด็กที่จะไปดำรงชีวิตในอนาคตให้มีความรักและเคารพซึ่งกันและกัน
1: อีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าเตรียมงานเสร็จวันนี้นะครับไปถามคุณครูก็ได้เรามีภารกิจงานอะไรบ้างนะครับเพราะวันนี้เดือนต่อมาสุดท้ายจะทำให้เกิดปัญหาทีหลังนี้จะลำบากในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นจัดการซะด้วยนะครับวันนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับเพราะเราส่งมาสุดท้ายแล้วขอให้โชคดีทุกคนนะครับ
0: หลักการใหญ่ของการบริหารจัดการก็คือต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลนะครับในหลักธรรมาภิบาลของทุกข้อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการบริหารจัดการในการวางตัวบุคลากรนั้นตัวสำคัญที่สุดเราต้องวางตามหลักคุณธรรมหลักความรู้ความสามารถ

0: หลักของอาวุโสหลักของประสบการณ์เดิมคนบางคนไม่ได้ตรงวิชาเอกแต่เขามีความรู้ความถนัดนะครับแล้วก็มีความเก่งทางด้านนั้นเราต้องพยายามใช้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้เข้าไปสู่งานนั้นเพื่อเป็นการผลักดันให้งานนั้นเกิดความรุ่งโรจน
1: ์นักเรียนที่เข้าในกรณีพิเศษวิทย์เขาเรียกอะไร
2: ครับเป็นนักเรียนด้อยโอกาส
1: นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึ
2: กษาทั่วประเทศ
1: ในหัวข้อที่1คือเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาข้อที่2ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนคำว่าทำคุณประโยชน์ไม่ได้แปลว่าอุปการะอุปการะไม่ได้แปลว่าเรียกเงินอุปการะคนจะไปมองเป็นเงินคำว่าทำคุณประโยชน์เช่นเป่านกหวีดพูดปี๊ดพูดปี๊ดนักเรียนเข้ามา 3,200 ออกไป 3,200 ต่อวันเป่าอยู่อย่างนี้อยู่3ปีแล้วคนนี้ทำคุณประโยชน์เพราะฉะนั้นลูกจราจรคนนี้เข้ามาโรงเรียนได้ไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะแกทำคุณประโยชน
0: ์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคนะครับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอันเนื่องจากว่าปีพ.ศ. 2558เป็นปีที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งใน10ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องเป็นประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนนั้นอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารคนอาเซียนต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของการสื่อสารการติดต่อศึกษาติดในทุกด้านต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะนั้นโรงเรียนเป็นที่รองรับดำเนินการในส่วนนี้หาดใหญ่รัฐก็โชคดีตรงที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน14โรงของประเทศให้ดำเนินโครงการนี้เอดิกเป็นหลักสูตรนานาชาติแปลว่าหลักสูตรที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาสอนโดยครูต่างประเทศและครูไทยที่เชี่ยวชาญ
3: When I first saw you,
4: I closed my eyes.
3: I closed my eyes.
4: And the flashback starts.
3: And the flashback starts.
4: I see the lights.
3: I see the lights.
4: See the party.
3: See the party. You are throwing pebbles.
4: And my daddy said.
3: And my daddy said.
4: If they knew.
3: If they knew.
4: So close your eyes.
3: So close your eyes. But you are everything to me.

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัด1ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ความปลอดภัยที่เป็นความปลอดภัยปกติและความปลอดภัยอันเกิดจากความมั่นคงความไม่มั่นคงตรงนี้โรงเรียนจะต้องจัดการในส่วนนี้1เราต้องจ้างเวรยามเพิ่มขึ้นและเวรยามมี24ชั่วโมงเราต้องมีเวรยามที่ต้องช่วยดูแลนักเรียนด้วยตรงนี้เป็นพิเศษที่นี่มีเวรยามไว้สำหรับพิทักษ์รักษาความปลอดภัยให้เด็กการจัดระบบการจอดรถรถจักรยานยนต์จะจอดเป็นแถวของนักเรียนจุดเดียวแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องบอกเด็กครูบุคลากรตลอดเวลาว่าหากพบบุคคลหรือวัสดุที่มันมีความผิดปกติอยู่ให้แจ้งกับครูบาอาจารย์แต่สิ่งเหล่านี้เราป้องกันไว้ไม่เคยเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเลยนะครับก็คิดว่าคงไม่เกิดตลอดไปและกระบวนการที่เขาเรียกว่าการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ต้องใส่กระบวนการการมีส่วนร่วมคือราชต้องช่วยเหลือโรงเรียนใดราชช่วยเหลือสนับสนุนมากโรงเรียนนั้นจะ

0: บความสำเร็จมากถ้าเมื่อไรโรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชุมชนให้ชุมชนเขาเข้ามาเป็นเจ้าเข้ามาเป็นเจ้าของเข้ามาให้คำแนะนำเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลโรงเรียนเข้ามากำกับโรงเรียนจะถือว่าโรงเรียนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสังคมครับเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็ถือว่าชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนนักก็เรียนก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งครูก็เป็นหุ้นส่วนหนึ่งผอ.ก็เป็นส่วนหนึ่งชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งทำอย่างไรที่ให้องค์กรเหล่านี้เข้ามาร่วมกับเราให้มากที่สุดถือว่าเป็นกำไรเป็นพลังในการขับเคลื่อนโรงเรียนที่สำคัญที่สุดครับสภาพปัญหาเดิมของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันได้ห่างในเรื่องงบประมาณเรื่องจริงก่อสร้างไปตั้งแต่ปี2531มาถึงปี2553ค่อนข้างยาวนานมากแล้วจำนวนเด็กที่สัดส่วนไม่สัมพันธ์กันเดิมเด็ก 2,052 คนปัจจุบันมีนักเรียน 3,176 คนวันเด็กที่เพิ่มมาไม่สัมพันธ์กับตัวอาคารเรียนที่มีอยู่โรงเรียนก็แก้ปัญหาโดยกระบวนการที่โรงเรียนต้องบริหารจัดการในสิ่งที่ขาดนี้เองเพราะรอไม่ได้เช่นต้องสร้างอาคาร ICT ขึ้นมาเองในราคาประมาณ16ล้านเฉพาะตัวอาคารสร้างศูนย์อาหารเพิ่มอีกล้าน3สร้างศูนย์ในเรื่องห้องโสดเพื่อให้นักเรียนห้องเรียนทันสมัยค่าประมาณ4ล้านและจัดสร้างหอประชุมขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนย์กีฬาอีกประมาณ18ล้านเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้เรียนเรารอไม่ได้ในเรื่องของความต้องการของผู้เรียนอย่างนักเรียนขาดแคลนครูไม่ได้เพราะครูกับนักเรียนเป็นของคู่กันครับ
1: แปลว่าเป็นความร่วมมือแบบทั้งยิ่งใหญ่เลยทั้งยิ่งใหญ่เราไม่มีงบประมาณเราทำไงได้อะคุยกันในประชุมคุยกันทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กทำไงรถประปาเลยครับรถประปาก็ทั้งครูครูก็หาเด็กก็วุ่นกันโอ้ยสนุกสนานเฮฮาครับ
2: แบ่งกลุ่มครูออกมาช่วยว่ากลุ่มนี้ไปคุยกับกลุ่มไหนผมไปคุยกับใครบ้างนะกลุ่มของนักเรียนทำยังไงกลุ่มผู้ปกครองทำยังไง
3: ก็สนุกดีค่ะเพราะเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็แห่ผ้าป่าแห่รอบโรงเรียนครับ
1: ครูนี่ทุกคนนี่ลงขันหมายว่าลงขันกันหมดอ่ะเด็กก็ลงขันแถมไปชวนผู้ปกครองอีก
3: ช่วยโรงเรียนช่วยหารายได้ค่ะหาช่วยไปเรียกอะไรพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะ
4: แล้วตัวเองออกด้วย
3: ออกด้วยค่ะ
2: วันนั้นน่าชื่นใจหลายหลายคนพยายามที่จะช่วยกันอย่างเต็มความสามารถเราเตรียมงานกันเต็มที่รู้สึกจะอยู่ในช่วง10ถึง20วันตรงนี้ได้เงินมาล้านกว่าบาท
1: ได้ตึกมาไม่ได้ตั้งหลังหรอกครับด้านที่เห็นก็ยังดีแต่ว่าเราเห็นความร่วมมือ
3: รู้สึกว่าตึกนี้เนี่ยเราก็เป็นมีส่วนร่วมด้วยนะแล้วก็เราก็ได้ใช้ก็มีความรู้สึกภูมิใจค่ะ
0: ถ้าถามผมว่าสุดยอดของโรงเรียน1ใน10พอ.ยกอะไรมาเป็น1เนี่ยผมยกให้เลยว่าสุดยอดคือกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานภายนอกและหน่วยเหนือนั้นมีความสำคัญมากที่หาดใหญ่รัฐนั้นองค์กรภายนอกและชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสุดยอดมากครับงานในโรงเรียนของเราโดยเฉพาะกระบวนการการมีส่วนร่วมในเรื่องการระดมทุนในการเสริมความแข็งแกร่งกับสถานศึกษานะครับเราทำอย่างต่อเนื่องอาคารหลายหลังถูกก่อสร้างโดยองค์กรของชุมชนทั้งหมดอาคารหลังแพงๆที่เห็นอยู่ราคาเป็น20ล้านสร้างโดยองค์กรภายนอกหอประชุมที่ขนาดใหญ่มากสร้างโดยองค์กรภายนอกและก็ชุมชนนะครับตรงนี้เราทำได้อย่างต่อเนื่องครับและก็แข็งแกร่งมากการระดมทุนทางการศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าทุกโรงเรียนทำกันในประเทศไทยไม่เป็นโรงใดโรงหนึ่งนะครับเพราะว่าโรงเรียนในประเทศไทยนั้นอาศัยชุมชนเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการตลอดแต่โรงเรียนใดสามารถทำได้มากได้น้อยนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนนะครับอย่างของหาดใหญ่รัฐเราทำตั้งแต่ระดมทุนเล็กเช่นว่าให้นักเรียนมาช่วยนักเรียนเช่นว่าโครงการ1บาทช่วยเพื่อนได้ไว้สำหรับนักเรียนช่วยนักเรียนยามมีทุพพิกภัยเด็กนักเรียน1บาทช่วยเพื่อนได้สมมุติว่าวันนี้แกเงินเหลือแกก็ทำโครงการ1บาทช่วยเพื่อนได้เอาไปใส่กองเดือนนึงอาจจะได้สัก 7-8,000 หรือ 10,000 กว่าบาทไว้ช่วยนักเรียนเช่นกันและกันจนถึงโครงการใหญ่ที่เราต้องระดมเงินใช้เงินอย่างการสร้างศูนย์กีฬาเราจัดเอาทีมของแกรมมี่ธงชัยแมคเคนไทลงมาเป็นมหากรรมใหญ่มากเราจัดวันเดียว2รอบ22ล้านเมื่อปี2553เราก็

สร้างอาคารต่อมันยังเนื่องจากไม่เสร็จเราก็มวยยอดมวยไทยเกียรติเพชร7สีขึ้นมาที่สนามโรงเรียนเราก็ได้เงินวันนั้น3ล้าน7ในคืนเดียวเราก็ทำเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นสูตรตรงนี้คือหมายถึงว่าทำเล็กสู่ใหญ่เรื่องเล็กก็ทำเล็กเรื่องใหญ่ก็ต้องทำใหญ่

ของโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์สิ่งที่สำคัญมากก็คือการเป้าหมายการจัดการศึกษาทันการทันโลกเพราะนั้นการข้างหน้าโลกเป็นโลกก็เบื่อไหลโลกของเป็นโลกโลกาภิวัตน์เพราะฉะนั้นใครปรับเปลี่ยนได้ทันการทันโลกโรงเรียนนั้นจะเป็นโรงเรียนที่ทันสมัย

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพแห่งการทรงงานพระองค์ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นฟูผืนป่าพระองค์ทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากเพียงใดเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินและร่วมแสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการเสียสละความเมตตาและการทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติสืบไป12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเลขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเลขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่าa ครับจะเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเลขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเลขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับ

นั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่ง

คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุ114ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: วันที่12สิงหาคมของทุกปีคือวันแม่แห่งชาติวันที่เราทุกคนร่วมกันแสดงความรักความกตัญญูและรำลึกถึงพระคุณของผู้แม่และเพื่อเป็นตัวแทนของความรักอันบริสุทธิ์นั้นดอกมะลิจึงได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติที่สื่อถึงความเสียสละและความห่วงใยที่แม่มอบให้ลูกเสมอตั้งแต่ก้าวแรกของชีวิตตลอดทุกช่วงเวลาของการเติบโตแม่คือผู้มอบความอบอุ่นและกำลังใจคอยหล่อหลอมให้ลูกเดินบนเส้นทางของชีวิตเพื่อเป็นคนที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าวันแม่ปีนี้ใช้เวลากับแม่กอดบอกรักและดูแลท่านด้วยความใส่ใจเพราะของขวัญที่มีค่าที่สุดคือความรักจากลูกสุขสันต์วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

Masik. กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะ

เช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่น

0: คลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าทรายของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าทรายของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆ นะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ D sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
3: โอ้โหทำ
2: ำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
4: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ

1นิวเคลียไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวเคลียไทด์นั่นเองค่ะ1นิวเคลียไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวเคลียไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวเคลียไทด์ค่ะการนะคะที่นิวเคลียไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวเคลียไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุ๋งสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ

โจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1 นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงโมเลกุลของวัตสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาว
ไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะครับประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะครับประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรก

ของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่

คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดี

แต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมบูรณ์หรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆ

ก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูด

ก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y

กำลังสองนั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นR นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีความพิเศษไม่เหมือนที่ไหนค่ะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้เปิดเพียงแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ

0: 1วันเต็มๆที่คุณพ่อคุณแม่จะได้มาเข้าโรงเรียนพ่อแม่นี้นะคะอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะรับรองว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่รวมทั้งคุณลูกๆเนี่ยนะคะก็จะได้รับการเรียนรู้ร่วมกันค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณครูหรือว่าลูกเป็นครูต้องมาดูกันนะคะ
1: โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานนี้นับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นอกกรอบที่ทำให้บรรดาพ่อแม่ยุคใหม่สามารถสร้างลูกน้อยให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมโดยผ่านความรู้ความเข้าใจในการมองโลกตามความเป็นจริงที่พ่อแม่ได้รับการฝึกฝนร่วมกับลูกๆจากโรงเรียนแห่งนี้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเวลานี้นะคะเราก็มาอยู่กับผู้ที่เปรียบเสมือนกับเป็นคุณครูใหญ่ของที่โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานแล้วค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านแม่ชี
2: ท่านสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือว่าคุณครูที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วอยากจะได้รับแรงบันดาลใจกับการที่ชุมชนนะคะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเด็กๆให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างสวยงามเนี่ยนะคะอยากจะทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรคะที่ได้มาสร้างโรงเรียนพ่อแม่ในเสถียรธรรมสถานค่ะ
2: ที่จริงเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะมีเด็กเป็นครูมาเมื่อ24ปีตั้งแต่เด็กคนแรกที่เดินเข้ามาที่นี่โดยที่เป็นเด็กที่ถูกทิ้งด้วยนะดังเราจะเห็นว่ากว่าเราจะมาทำงานที่มีพ่อแม่พาลูกเข้ามาเนี่ยเราได้มองเห็นแล้วว่าชีวิตเนี่ยสำคัญ
3: มาที่นี่เสถียรธรรมสถานเป็นครั้งแรกค่ะกับโรงเรียนพ่อแม่นะแต่ว่าพาน้องมาตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่รู้ว่าท้องอะไรเงี้ยก็มาค่ะเข้ามาเข้าคอจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ผูกพันกับที่นี่ไหมผูกพันนะคะเหมือนว่าที่นี่มีคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับทั้งแม่ทั้งลูกนะคะทำให้จิตใจเรามีธรรมะให้กับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องถามว่าเขารับรู้ได้ไหมเขารับรู้ได้ถูกไหมคะก็คือเขายังไม่ได้ออกมาก็ยังซึมซับไม่ได้เราก็เป็นคนซึมซับให้ไงพอออกมาแล้วก็เลยพามาโรงเรียนพ่อแม่ต่อ
1: หากพ่อแม่คนใดคิดจะสร้างลูกด้วยการสอนเมื่อเขาเริ่มรู้ภาษาอาจจะช้าเกินไปแล้วล่ะค่ะเพราะที่เสถียรธรรมสถานให้คำแนะนำว่าควรเริ่มตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ค่ะ
2: ในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ต่อจากงานบ้านสายสัมพันธ์นะคะจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เรารู้ว่าเอ้ยเวลาจะป้องกันงานเชิงรุกเนี่ยมันง่ายกว่า มีความสุขกว่าแล้วก็มีวงศาคณาญาติที่มีความสุขมากมายเหลือเกินแล้วเราก็ช่วยกันที่จะบอกพ่อแม่ให้เขารู้ว่าบ้านเป็นห้องเรียนห้องแรก
0: จริงค่ะ
2: พ่อแม่เป็นครูคนแรก
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันทำให้บ้านเนี่ยมีครูที่ชำนาญการถ้าเราเฝ้าสังเกตเด็กนะคะเราจะเป็นผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเด็กเลยเด็กเนี่ยเราห่างเขาห่างจากกิเลสในใจของเราแล้วมองเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วพ่อแม่จะไม่เป็นทุกข
0: ์
2: เพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าเขาจะเลือกที่จะเป็นอย่างเป็นอิสระเป็นสุขอย่างที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นการที่เราจะบังคับเด็กหรือไปจัดการเด็กโดยที่เราก็ไม่เคยเข้าใจเด็กในใจเราเลยเนี่ย มันจะกลายเป็นการดิ้นรนหนีและในที่สุดต่อหน้าเราดีแต่รับหลังเราไม่ใช่เพราะฉะนั้นการมีเด็กเป็นครูก็คือมองเขาอย่างเปิดใจกว้างๆวางอคติแล้วก็ใช้สติดูแลชีวิตของเราเนี่ยแหละที่จะมองเขาสนับสนุนเขาเกื้อกูลเขาและให้โอกาสเขาเราคอยซัพพอร์ตแต่เด็กเนี่ยเลือกที่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็มองเขาอย่างที่เขาเป็นและใจอย่าเป็นทุกข์มันจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
0: ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเป็นแนวความคิดที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดตัวเองก่อนแล้วจะได้ไปดูแลลูกตามที่ลูกอยากจะเป็นอีกทีนึงนะคะ
4: ที่โรงเรียนพ่อแม่โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คิดว่าก็คือเหมือนกับเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่เหมือนกับสอนเราว่าการที่เราเนี่ยจะเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับมีเป็นหลักเกณฑ์ในชีวิตมีหลักในให้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
5: ธรรมะสวัสดีแม่ครูแอม สวัสดีค่ะ
6: ธรรมะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆทุกคนเลยธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะลองเดินเดินเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยนนะคะจับมือแล้วก็เดินจับมือแล้วก็เดินจับมือแล้วก็เดินเอาหัวไหล่ของเราไปแตะกับเพื่อนคนใดก็ได้นะคะแต่ว่าทำวงกลมให้เล็กที่สุดเลยพร้อมนะคะ
5: แค
6: ่ลมหายใจเข้าอ่อนโยนนึกอะไรแตะเพื่อนเลยขย

0: ถึงที่นี่แล้วการได้เคลื่อนไหวร่างกายท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติทำให้พ่อแม่และเด็กๆได้ตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้กิจกรรมอื่นๆต่อไปค่ะ
1: ทางแม่ชีและทีมงานได้ตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเป้าหมายที่อยากจะให้ไปถึงของทางโรงเรียนพ่อแม่นี่คืออะไรบ้างคะ
2: โรงเรียนพ่อแม่นี่เป็นแค่เพียงสถานีเดียวนะเสถียรเนี่ยทำงานที่จะเอาธรรมะไปสู่หัวใจของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่เกิดจนตาย

0: เราให้ลูกกับโลกได้เราจะไม่ใช่เป็นพ่อแม่ของลูกเราเท่านั้นแต่เราจะเป็นพ่อแม่ของโลกด้วยโลกจะเป็นอย่างที่ลูกเราเป็นจริงๆโรงเรียนพ่อแม่จึงเป็นสถานีที่สำคัญ
1: สำคัญมาก
0: เพราะบ้านเป็นห้องเรียนที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งรู้จักโลกโดยพ่อแม่เป็นผู้นำเสนอโลกให้ลูกดู
2: หากจะเปรียบการเลี้ยงลูกเหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่อย่างดีแล้วแล้วก็วันหนึ่งต้นไม้ก็จะเติบโตเป็นร่มเงาให้กับโลกใบนี้ได้ค่ะ
3: พอดีก่อนหน้านี้เคยมาเข้าไอ้โครงการจิตภัทรสอนสำหรับน้องแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ11เดือนละก็เลยคิดว่าจะกลับมาอีกครั้งนึงเป็นคอร์สของพ่อแม่บ้างคราวนี้เราจะได้มีเวลามากขึ้นด้วยคือหมายว่าเวลาที่เป็นครอบครัวจริงๆเพราะว่าสมมติว่าบางทีเราอยู่บ้านเราก็มีอะไรต้องทำใช่ไหมนี่คือเราอยู่ในยุคนี้งานอีเมลอีเมลอะไรเรายังต้องทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เป็นวันหยุดก็ตามก็มาผ่อนคลายจริงอะไรเงี
1: ้
3: ย
1: แล้วเมื่อมีเป้าหมายแล้วเนี่ยได้เอาเป้าหมายนั้นมาแปลงกายให้เป็นกิจกรรมเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยสนุกสนานร่วมกันมากมายเลยใช่ไหมคะมีกิจกรรมแต่ละวันนอกจากการที่จะได้มาฟังคุณแม่ได้สอนได้พูดคุยได้
0: จริงๆคุณแม่ก็ไม่ได้มาสอนอะไรหรอกคุณแม่เพียงแต่เฝ้าสังเกตแล้วชี้ให้ดูแล้วเด็กเนี่ยกำลังแสดงธรร
1: ม
0: เด็กแสดงธรรมในทุกขั้นตอนเลยตอนเช้าเนี่ยแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยถ้าเราอยากให้เด็กในช่วงเนี่ยโอ้โหขวบปีแรกๆเนี่ยนะคะอยู่กับโลกอย่างปลอดภัยที่สุดก็ต้องทำให้เขาเนี่ยได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ
1: อ
0: ย่างเคารพธรรมชาติเกื้อกูลต่อธรรมชาติเห็นใบไม้แกว่งเพราะมีลมเห็นใบไม้ร่วงเห็นไหมคะมาเห็นธรรมชาติใบไม้ไม่ได้แกว่งเองแต่พ่อมีล
1: ม
0: จิตคนเราก็เหมือนกันจิตเนี่ยมันหวั่นไหวเพราะมีอารมณ์มากระทบเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เช้าเลยรุ่งอรุณเขาก็จะรู
4: ้เด็กๆคะวันนี้เรามีเพลงอธิษฐานจิตเพื่อที่ว่าเราจะตั้งใจว่าหนึ่งวันนี้เราจะตั้งใจเป็นคนดีนะไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่อ้าวเด็กๆลองพนมมือขึ้นมาพร้อมกันฮึบเดี๋ยวเราจะลองพร้อมกันนะคะ1 2 3เราอธิษฐานจะพัฒนาสติปัญญาเพื่อปกป้องชีวาของเพื่อนมนุษย์สั
0: ตว์เวลาที่เด็กเข้าไปเรียนรู้กับธรรมชาติเนี่ยเราเรียกว่าแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติแล้วเราก็มีกิจกรรมเป็น
1: คร
0: ีเอทีฟมูฟเมนต์ด้วยน
1: ะ
0: กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราไม่เอาเด็กออกจากธรรมชาติเลยในช่วงปีแรกๆนี่สำคัญมากธรรมชาติเป็นทั้งหมดของชีวิตธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปถึงจักรวาลเลยท่านเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้กับธรรมชาติท่านห้องเรียนที่นี่จึงเป็นห้องเรียนที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมเลยสังเกตไหมคะสังเกตถึงธรรมชาติที่อยู่รวมกันอย่างลงตัวไม่ต้องแข่งกัน
1: ใช่ค่ะเพราะเด็กนี่จะมีคำถามเยอะมากทำไมยิ่งเด็กเล็กๆก่อน5ขวบนี่โอ้โหทำไมเต็มไปหมดเลยนะคะพ่อแม่ต้องหาคำตอบง่ายๆดีๆ
0: ต้องตอบให้เป็น

0: ็บดอกไม้การเก็บใบไม้หรือดอกไม้บนที่นี่นะคะในพื้นหญ้าเวลาเก็บดอกไม้หรือใบไม้เด็กๆดูนะอันนี้เป็นพี่ใบไม้ใช่ไหมคะถ้าเราเก็บอย่างนี้พี่ใบไม้เจ็บไหมไม่เจ็บแต่ถ้าเราเก็บอย่างนี้เจ็บพอพี่ใบไม้เจ็บแล้วพี่ใบไม้จะร้องไห้ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษกันตะกร้าเล็กๆสมมติว่าใครได้เป็นคนเก็บใบไม้คนต่อไปก็ต้องเก็บใบไม้มาใส่แต่ละคนที่เก็บได้ดอกไม้ก็เก็บดอกไม้มาใส่ห้ามปนกันนะลูกนะแนบสนิทใกล้ชิดธรรมชาติจะเป็นกิจกรรมที่พาเด็กๆที่เป็นเด็กกรุงนะคะให้มาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ใช้ถึงเรื่องของการสังเกตจริงๆมันคือวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เด็กได้มากลับมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากกว่าห้างมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตสิคะต้นไม้ร้อนไม้เย็นไม้อย่างไรแล้วถ้าหนูเป็นดอกไม้ต้นไม้เนี่ยหนูจะต้องดูแลต้นไม้ดอกไม้ยังไงแล้วมันก็ไปถึงชีวิตอะค่ะถ้าสมมติว่าเรามีชีวิตหนึ่งที่น่าทะนุถนอมเราจะไม่ทำให้อีกชีวิตหนึ่งต้องเสียใจเพราะเรามันเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจของเด็กผ่านธรรมชาติที่เด็กจับต้องได้เห็นได้เขาจะเห็นภาพจริงถ้าเราสอนเด็กให้รู้จักการจับดอกไม้แบบค่อยๆไปพร้อมกับลมหายใจอะค่ะสังเกตได้เลยว่าเด็กๆไม่ต้องโดนบังคับแต่เขาจะลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมีสมาธิโดยที่เราไม่ต้องให้เขานั่งเนี่ย
1: แค่เศษใบไม้ก็ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆรู้จักการแบ่งปันและมีหัวใจที่อ่อนโยนยิ่งขึ้นค่ะ
2: ก็คงสอนในเรื่องของวิธีการแบบเลี้ยงดูเขาให้เขาเติบโตมาเป็นคนดีอะค่ะแล้วก็ใจเย็นตอนนี้อยากให้เขาใจเย็นมากๆเพราะว่าดูเหมือนเขาจะใจร้อนนะคะดูเหมือนแบบเขาจะรอคอยอะไรไม่ค่อยได้เราอยากให้เขาแบบมาฝึกตรงนี้ด้วยการที่เราได้เข้ามาที่นี่นะคะตัวพ่อแม่เองก็จะได้ฝึกในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเราด้วยอะค่ะให้ทำยังไงให้เขาเป็นคนเก่งคนดีได้

0: แล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าร่วม
1: คือเราก็พยายามที่จะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้รู้ว่าศิลปะทุกชนิดเลยศิลปะชั้นยอดก็คือศิลปะที่ทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วเขาไม่เป็นทุกข์เขาจะมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแม้ก่อนที่เขาจะออกไปทำงานศิลปะเขาจะมาพบคุณยายก่อนเขาจะมีศิลปะที่คุณยายจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของเขาก็คือเขาจะมีเมตตาภาวนาก่อนเขาจะรู้จักมีความสุขที่จะได้มาทำอะไรให้ใครเป็นสุขเขาจะอธิษฐานจิตที่เขาจะมีชีวิตอย่างคนที่พัฒนาสติปัญญาเพื่อปกป้องเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์พืชและดินเขาจะได้อธิษฐานที่จะมีความ

0: ขอมอบความรักต่อแผ่นดินต้นไม้ลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาซึ่งทุกสุข
1: คือจะเป็นคำกลอนให้เด็กจำง่ายด้วยและมีเสียงเพลงเข้ามาด้วย
0: เป็นเพลงด้วยเป็นแอนิเมชันด้วย
1: ค่ะอันนี้คือเราเข้าใจเด็ก
0: ใช่เด็กเขาจะเดินมาจากสนามเข้ามาในศาลาจบลงด้วยการแผ่เมตตา
1: ค่ะ
0: แล้วคุณยายก็บอกว่าโอ้เด็กๆขาตอนเช้าตื่นมาเราสวัสดีตะวันด้วยเขาก็มากันเลยด้วยท่าของเขาที่แบบอย่างนี้คือการทำสมาธิทั้งสิ้นเวลาที่เด็กๆเขามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกับบทเพลงน่ารักมากคุณยายก็สอดเรื่องเหล่านี้เข้าไปก่อนเวลาที่เราพบการเรียนรู้ที่เตรียมจิตของผู้เรียนเนี่ยนะมันเรียนรู้มันกว้างม
1: ัน
0: ไม่ใช่ท่องจำมันไม่ใช่ท่องจำแค่สมอง
1: สนุก
0: แต่มันกว้างมันอิ่มเอิบมันเบิกบานมันมีฉันท
1: ะ
0: มันมีความรักมีความพอใจไม่ได้เรียนอย่างอยากหรือไม่อยากกับมันแต่เรียนยังมีความสุขที่จะเรียน
2: แม่เขากอดไว้อย่างอ่อนโยน

0: ิ่งที่เราสอนเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าตื่นหายใจออกตื่นหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบไม่กระเทือนจึงเยือกเย็นดังสายน้ำแล้วเราก็โอบกอดโลกนี้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์
1: สามีอะค่ะเขาเป็นคนค่อนข้างจะสนใจธรรมะจะสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเนี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ใช้ยุทธธรรมะในการเลี้ยงลูกอยากสอดแทรกธรรมะให้ลูกในการใช้ชีวิตค่ะจริงๆเด็กก็เหมือนผ้าขาวอะค่ะเขาจะเป็นยังไงก็เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่อย่างเมื่อกี้นี้ได้มาครั้งแรกลูกชายคานไปจะหยิบของที่เป็นอันตรายแม่ชีท่านบอกว่าได้สอนไว้แล้วซึ่งจริงๆมันคือการอยู่ที่ว่าตัวพ่อแม่เองจะสอนให้ลูกรู้จักแยกแยะสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเป็นอันตรายโดยวิธีการที่อ่อนโยนอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่เราถ้าเกิดเราทำอะไรที่เสียงดังๆเขาก็จะทำตามแสดงว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่คนเลี้ยงหรือพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นแรกอย่างเงี้ย
2: จะได้เห็นพ่อแม่มาตลอด5ปีนี้คือพ่อแม่ยุคใหม่มีการใส่ใจเรื่องวิธีการเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกมากกว่าว่าลูกจะมีความสุขยังไงมากกว่าลูกจะรวยได้ไหมหรือว่าจะทำงานอะไรแอมว่าพ่อแม่กำลังเปลี่ยนเทรนด์จากการที่เรื่องของมองเรื่องของอาชีพการกินอยู่ของลูกมันเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์ของลูกมากขึ้นค่ะ
3: อันนี้ถามกลับไปถึงว่าเมื่อมากิจกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถกลับไปทำที่บ้านต่อได้ไหมคะหรือว่าจะต้องมาทำเฉพาะที่นี่เท่านั้น
4: ที่บ้านนั่นแหละต้องเร่งทำ
3: โอ้ค่ะทำยังไงด
4: ีที่เสถียรเนี่ยนะเดือนหนึ่งมาครั้งเดียวอาทิตย์ที่3แต่ที่บ้านน่ะเป็นห้องเรียนห้องแรกของลูกพ่อแม่เป็นครู
3: ทำไงดี
4: ก็พอมาเรียนรู้ที่นี่แล้วเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้องมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมพ่อแม่ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นหรือเปล่าใช่ไหมการสอนที่ศักดิ์สิทธิ์คือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นอยากให้ลูกเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ตื่นขึ้นมาคิ้วขมวดแล้วก็อุ้ยตวาดไปหมดกลับลุกขึ้นมาคนดีวันนี้24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมหายใจยังมีความสุขหรือยัง
5: โรงเรียนพ่อแม่ของเสถียรธรรมสถานก็คือแต่ละเดือนเนี่ยเนื้อหาข้อมูลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะคือคนที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆหรืออะไรเงี้ยก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็การนำไปใช้ก็คือเราซึมซับจากธรรมะกับสิ่งที่เราเรียนรู้ยังไงเราก็ไปถ่ายทอดให้ลูกเราแบบนั้นทำให้ลูกเรามีจิตใจดีเป็นเด็กดีในสังคมแค่นี้ก็โอเคแล้ว
1: สำหรับความรู้ที่ได้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้เราก็จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันว่าบางครั้งเราต้องมองลูกอย่างมีเมตตาค่ะบางทีเขาอาจจะทำไปด้วยความไม่รู้เราก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็อย่าเหมือนว่าอย่าแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีเพราะลูกจะรับรู้ถึงความไม่พอใจของพ่อแม่ทำให้เขาจะติดภาพแล้วเขาก็อาจจะหวาดกลัวเราอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีกิจกรรมอะไรสนุกที่เล่าให้เราฟังอีกบ้างคะ
4: เวลาที่เขาอธิษฐานจิตแล้วนะเขาก็จะออกไปเลือกงานที่เขาจะทำ
3: เลือกงาน
4: คืออะไรคะทำงานเขาไปภาวนากับการทำงานศิลปะเขาก็ไปทำไปปั้นดินไปถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยที่ลูกยังเล็กอยู่เนี่ยเราก็ให้พ่อแม่เนี่ยไปภาวนากับการนวดลูกถ้าโตขึ้นหน่อยก็อาจจะไปเลือกทำลูกชุบเขาจะรู้ว่าลูกชุบที่เขากินเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงหรือเขาไปทำงานศิลปะต่างๆหนึ่งลมหายใจกับปลายภูการคือเด็กเนี่ยจะใช้งานเป็นฐานในการภาวนา
3: ค่ะ
6: กิจกรรมของโรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานมีความหลากหลายสร้างการเรียนรู้เรื่องสติจากธรรมชาติรอบตัวนอกเหนือจากตำราเรียนทำให้เด็กๆสามารถจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆในระยะเวลายาวนานเพราะได้ทั้งความสนุกสนานและสมาธิ
7: ปกติเขาจะไม่ค่อยนิ่งค่ะจะซนจะแบบทำอะไรแบบไม่ค่อยนานแต่ว่าศิลปะเนี่ยเขาจะชอบวาดรูปอยู่บ้านปกติก็จะชอบวาดรูปเขาจะอยู่ได้นานมากยิ่งแบบถ้าเป็นมีอย่างเงี้ยจะชอบมากเลยชอบระบายสีชอบอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนเขามีจินตนาการนะคะ
8: ที่ตัวเองเนี่ยนะคะมาโรงเรียนพ่อแม่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเห็นพัฒนาการของลูกมาครั้งแรกคือจะไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรเลยคือเหมือนกับขี้อายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอครั้งที่2ครั้งที่3รู้สึกว่าเขามีพัฒนาการรู้สึกว่าเริ่มอยากที่จะเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นในส่วนของลูกนะคะแต่ในส่วนของตัวพ่อแม่เองก็คือเหมือนกับในแต่ละครั้งที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาฟังท่านแม่ชีเทศก็คือได้หลักคิดทีละนิดทีละหน่อยก็ยังโอเคค่ะเหมือนกับว่าได้ไปปรับปรุงใช้กับชีวิตทั้งชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวค่ะ
9: แต่ละกิจกรรมที่น้องมาร่วมนะคะน้องก็จะได้สมาธิแล้วก็ได้การเรียนรู้อย่างดินเหนียวเนี่ยเขาก็ไม่เคยรู้จักเขารู้จักแต่ดินน้ำมันเขามาที่นี่เขาก็บอกแม่นี่คืออะไรที่ก็บอกว่าดินเหนียวเขาบอกอ๋อนี่เหรอดินเหนียวเขาก็ได้จินตนาการของเขาอย่างตอนแรกเขาจะเป็นทรงกลมก็ได้รู้เรื่องรูปทรงด้วยแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เขาก็จินตนาการว่าปั้นแบบนี้ถึงเขาเป็นหอยเป็นอะไร
3: ระหว่างปีนะคะนอกจากกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีการจัดค่ายเป็นค่ายใหญ่ๆ
4: ใช่มีค่ะคือเราก็จะพยายามทําในทุกปิดเทอมค่ะคราวนี้พ่อแม่มา
3: ค่ะ
4: มีลูกมาครอบครัวมาวงสาคณะญาติปู่ย่าตายายมา
3: ค่ะ
4: เราเรียกว่าครอบครัวแห่งสติในคอนเซ็ปต์คืออริยะสร้างได
3: ้อริยะสร้างได้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกับ
4: มาช
3: ่
4: วยกัน
3: ช่วยกัน
4: อัจฉริยะเนี่ยเป็นได้ไม่กี่คนแต่อริยะเป็นได้ทุกคน
3: อ
4: ริยะก็คืออริยชนก็คือชนที่ประเสริฐ เป็นค่ายที่เราจะมาสร้างครอบครัวแห่งสติปัญญาให้มีอริยชนที่พ่อแม่สร้างได้

การที่พ่อแม่ได้เข้ามาในนี้หรือว่าอาสาสมัครทุกคนหรือคุณครูทุกคนเนี่ยค่ะเราเหมือนเราเข้าโรงเรียนด้วยต่างหากนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้กับใจของเราข้างในแอมว่าพ่อแม่หนึ่งคนถ้าอย่างแอมเข้ามาที่นี่แอมก็เปลี่ยนเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแอมเปลี่ยนในการคิดถึงคนอื่นมากขึ้นแล้วจากการที่แค่ตัวแอมเปลี่ยนคนที่บ้านก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้แล้วตอนนี้ที่บ้านทุกคนก็แบบใจเย็นหมดเลยแอมเชื่อว่าถ้าครอบครัวหนึ่งครอบครัวสามารถเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่มีแต่คิดถึงคนอื่นแล้วก็ไม่คาดหวังไม่ได้เห็นว่าเงินสำคัญแต่เห็นเรื่องความสุขความทุกข์การดูแลคนอื่นสำคัญมันก็จะ

0: ารถแผ่คลื่นขยายไปถึงครอบครัวไม่แค่ในสังคมไทยนะคะแอมเชื่อว่ามันคงจะเป็นสังคมโลกที่มีความสุขและก็ปรารถนาดีต่อกัน
1: ตั้งแต่น้องยังไม่เกิดเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราค่อนข้างเป็นคนขี้ใจร้อนแล้วก็มีเรื่องต้องคิดเยอะแยะมากมายแต่พอช่วงนั้นเข้ามาโครงการ7ประพสเนี่ยกลายเป็นว่าก็มีความสงบเกิดขึ้นในจิตใจอยู่ตลอดมันสามารถข่มได้ด้วยการที่เราจ้าเอกกับมันแล้วก็จากลากับมันโดยง่ายดายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยเข้ามาที่นี่นะคะตอนช่วงนั้นนี่ค่อนข้างทำอารมณ์ค่อนข้างยากการที่มาโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยเราเหมือนกับมาได้เรียนรู้ลูกของเราว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาต้องการอะไรเราเหมือนหยุดเพื่อได้เรียนรู้เขาจริงๆว่าทำยังไงให้เขากลายเป็น
2: ไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีชุมชนยื่นมือเข้ามาช่วยกับโรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ในการสร้างเด็กมันเชื่อมโยงกัน
3: สำคัญมากเลยวงศาคณาญาติสำคัญที่สุดอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นวงศาคณาญาติที่ไม่เป็นสายเลือดเลยเป็นวงศาคณาญาติทางธรรมเลยเป็นบอกว่าเป็นกัลยาณมิตรกันทางธรรมเลยทีเดียวนะจะเห็นว่าเนี่ยผู้นำทางจิตวิญญาณพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจในชุมชนต้องซัพพอร์ตการสร้างครอบครัวให้แข็งแรงโดยมีกลุ่มเราเนี่ยแหละเป็นวงศาคณาญาติเห็นไหม
2: โอ้ดีมากเลยค่ะวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ชุมชนที่ดูอยู่นะคะจะได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะช่วยกันอบอุ้มเด็กๆนะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างที่เขาควรจะเป็นอย่างสวยงามได้ค่ะค่ะวันนี้กราบขอบคุณแม่ชีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: การให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้เรื่องชีวิตที่โรงเรียนพ่อแม่แห่งเสถียรธรรมสถานไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวหรือยากเกินกว่าที่พ่อแม่ทุกคนจะทำได้เริ่มจากสร้างที่ตัวเราให้ลูกเห็นเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกสามารถใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป
2: กับการที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้มาอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1วันนะคะเปรียบเสมือนกับการที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยได้มาเข้าโรงเรียนไปพร้อมๆกันนะคะแต่เป็นการเรียนแบบเร่งรัดเพราะว่าโรงเรียนที่แท้จริงตามที่ท่านแม่ชีได้บอกไว้ก็คือที่บ้านของเราซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกเป็นห้องเรียนห้องแรกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือคุณครูคนแรกแล้วก็คุณครูทั้ง2คนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้จากลูกลูกก็เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่ง

ไอแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปเนี้ยมาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วาล์กันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วาล์เนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลักเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วาล์ถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วาล์และเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วาล์กับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความ

พันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรดนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลอง

การไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดหยุดมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้น

ที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่ของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้

0: เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือ ความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3 โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2 โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์

ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนมวลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ 3/2 โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ 3/2 คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม

0: ไทย DLTV
1: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะเราต้องรอด

0: สบายดีนะลูกพ่อ
1: คิดถึงจังเลย
2: สวัสดีพ่อ
3: สวัสดีแม
4: ่ครับแม่
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
5: โอ้โห
6: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
7: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
5: เมย์เก็บด้วย
0: ขอบใจนะทุกคน
8: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โห
9: เราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
8: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
9: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
7: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
10: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
0: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
3: ไปกันเลย
8: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
9: ไหนๆก็ไหนๆแล้วดีแอลทีวีนายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
8: ได้สิ
10: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
7: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
8: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
10: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
9: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
8: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
11: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
7: เมย์อันตรายรีบหนี
8: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
0: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม

0: ปลอดภัยครับ
1: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
2: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
1: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
3: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
1: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
3: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
2: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
5: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
2: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
1: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
5: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
2: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
1: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
6: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึก

0: ปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
1: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
2: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
0: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
1: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณครูมีคำถามอะไรกันไหมคะหลังจากทำการทดลองแล้วเห็นการทดลองชัดไหมคะนอกจากอาจารย์สุรพงศ์ที่ให้คำแนะนำมาแล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างอื่นไหมคะเชิญได้เลยค่ะหรือคำถามก็ได้ค่ะเราก็ยังมีเข็มอยู่นะคะเราเหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะยังมีเข็ม IYC อยู่นะคะคำถามได้เลยค่ะ Now I'm asking them for questions
1: อาจารย์คะที่เคยพานักเรียนทำที่โรงเรียนนะคะก็เอาขวดประมาณนี้เล็กๆกว่านี้นะคะแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็หาลูกโป่งเล็กๆนะคะมาปิดเอาไว้ตรงนั้นได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไหมคะเขาแล้วก็ดึงออกจากลูกโป่งแล้วก็เอามาใส่น้ำปูนใส่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันขุ่นเคยพานักเรียนทำในห้องเรียนนะคะ
2: ครับได้ครับในลักษณะนี้ก็เป็นการเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มสายชูก็จะไม่ได้ติดไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะเห็นว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีน้ำปูนใสได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับในการทดลองวันนี้เนี่ยบางกลุ่มถ้าเกิดว่ากำจัดกรดออกไปไม่หมดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ขุ่นขาวซะทีเดียวนะครับครับผม
0: จอร์จมาธาและลูปิตา one of our

0: researchers suggested that after carbon dioxide generation, she observed that she can use a balloon to capture carbon dioxide from the syringe. She said, is that okay?
1: Yes, it's okay. They can do it.
0: ค่ะดีมากเลยค่ะคุณครูก็ใช้ลูกโป่งนะคะก็คือมาต่อเข้ากับตรงปลายของกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะแล้วก็ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบอกฉีดยาถ่ายเทเข้าไปอยู่ในลูกโป่งใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกโป่งอันนั้นน่ะค่อยมาจุ่มใส่เข้าไปในสารละลายของน้ำปูนใสถูกไหมคะค่ะทำได้แต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะสะดวกไหมนะคะก็ดีค่ะลองดูนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถหากระบอกฉีดยาได้2อันนะคะแล้วก็ดัดแปลงดีมากเลยค่ะ
2: Actually if you visit Dr. Bruce Mattson's homepage at Creighton Jesuit University, then you can see a lot of tests that you can do with carbon dioxide. You can, for example, extinguish a flame. You can also use it, for example, for reduction reactions with if you bubble CO2 and you have a reducing gas, you can reduce CO2, for example, with hydrogen. But that's more complicated because you might need a catalyst. But what I'm trying to say is that you can perform many reactions with carbon dioxide once you have prepared it.
0: ค่ะก็ Professor George ก็แนะนำมานะคะว่าการทดลองพวกนี้เราหาดูได้นะคะเขาก็แนะนำเว็บไซต์นะคะเข้าใจว่าเป็นของ Brighton University นะคะก็จากเราได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะไปทดสอบว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมอย่างที่เราทำกันเนี่ยก็คือใส่ลงไปในน้ำปูนใสใช่ไหมคะอีกวิธีหนึ่งเขาก็บอกว่าเช่นเราเอาเนี่ยไปจ่อที่ตรงเทียนไขอย่างเงี้ยค่ะจุดไฟอยู่แล้วเทียนไขดับอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อาจจะมีวิธีการอื่นๆอีกซึ่งเราดูได้นะคะจากรายละเอียดเขามีการทดลองหลายคนมากที่ทำเรื่องนี้นะคะ Thank you George that is a good idea so theteachers can explore more other reactions or other observation that they can do.
2: Thank you. Also, if you pass the next slide, you can see the whole procedure on the next slide. The next one.Okay, so it describes the sequence of steps to produce the gas. And also the next slide will show you the end of the procedure. And at the end, you can remove the excess liquid in that way. That's why we were saying that if you don't remove the excess of liquid, there is excess vinegar.And the vinegar is capable of dissolving the calcium carbonate. So if you have some vinegar left over, then you may not be able to see the production of the calcium carbonate precipitate.
3: ครับ professor ก็ได้อธิบายถึงว่าถ้าในการกำจัดน้ำส้มสายชูนะครับถ้าออกไปไม่หมดเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถเห็นตะกอนขาวของแคลเซียมคาร์บอเนตได้ชัดเจนครับ
2: Okay, and if you pass on to the next slide, you have the reactions there that everybody knows. Those are very well-known reactions. And the final test is the one at the bottom where lime water reacts with carbon dioxide to produce the calcium carbonate plus water.
4: อันนี้ก็คือเป็นสไลด์แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะ ซึ่งก็จะเห็นว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหลังจากนั้นสมการล่างสุดเนี่ยก็เป็นสมการที่ใช้ตรวจสอบว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือเปล่านะคะก็คือว่าก็จะเกิดเป็นสีขาวขุ่นของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเราสังเกตเห็นได้นะคะเมื่อบับเบิ้ลแก๊สที่เกิดขึ้นลงไปในน้ำปูนใสค่ะ
0: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะPlease go ahead. I thought that gonna ask question more, but go ahead, please.
2: No, that's precisely what we were going to say. If you have any more questions or ideas, or should we proceed to the next experiment?
0: ค่ะทางอาจารย์สุรพงษ์คะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทางห้องส่งด้วยค่ะเชิญเลยค่ะOkay, I think we can move to the next one, please.
2: The next experiment will be the production of oxygen, and Martha is going to talk about it.
5: In the next experiment, we will obtain oxygen from hydrogen peroxide and two different solid reagents, potassium iodide and manganese dioxide.
3: ครับลำดับปฏิกิริยาต่อไปเราก็จะติดตามสมบัติของออกซิเจนนะครับโดยสามารถเตรียมออกซิเจนได้จากสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์กับแมงกานีสออกไซด์ซึ่งเป็นของแข็งนะครับ
5: We will use again the syringe system, and we will start with manganese dioxide. And as you know, manganese dioxide generally is as a powder. So if you use it as and it's a catalyst. So if you use it in the powdery form, you can have the syringe all messy, a little bit messy.
4: ก็จะเริ่มต้นสาธิตนะคะจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะซึ่งใช้การทดลองเป็นกระบอกฉีดยาเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็เตรียมกระบอกฉีดยาต่างหากแล้วก็มีเลเบลไว้ด้วยว่าอันนี้สำหรับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะจะได้สะอาด
5: Lupita will show you how to obtain the oxygen using manganese dioxide in the powder form. She's checking that the plunger runs easily. And now she will put the manganese dioxide into the cap.And the manganese dioxide in this case is a catalyst, so it won't.
3: ครับในการทดลองตอนนี้นะครับ Rubita ก็ได้เตรียมในลักษณะแบบเดิมแบบที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่นะครับก็โดยการเตรียมแมงกานีสออกไซด์นะครับใส่ลงไปในฝาแคปใส่น้อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวแมงกานีสออกไซด์จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะครับใช้นิดหน่อยก็พอครับใส่ไปในฝาถ้วยแคปนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระบอกฉีดยาในลักษณะเดิมครับ
5: Now she already put the manganese dioxide in the little cap she'sFilling the syringe with water, and she will make the solid reagent to go to the bottom of the syringe.
4: ในชุดการทดลองนะคะสารเคมีที่เราเตรียมให้เนี่ยเป็นเพสที่ผสมระหว่างแมงกานีสไดออกไซด์กับผงซีเมนต์อยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะเวลาที่หยิบมาใช้จะได้ เลือกหยิบมาถูกอ่านนะคะ
5: She's putting the plunger into the syringe to isolate the manganese dioxide from the hydrogen peroxide, and she will now take the hydrogen peroxide with the syringe
0: Mata, in your instruction,
5: yes.
0: Isn't that you use a paste of manganese dioxide, not the powder?
5: Yes, we are showing this to you so you can see why we recommend the pills.
0: I see. ค่ะคุณครูคะอย่าเพิ่งทำนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังสาธิตให้ดูว่าที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้ผงแมงกานีสไดออกไซด์เลยให้เราดูเขาก่อนนะคะซึ่งมันน่าจะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงนะคะในคู่มือของเราที่แจกไปให้เนี่ยเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมเป็นแผ่นบุนปลาสเตอร์ผสมกับแมงกานีสไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาน่าจะช้าลงหรือว่าไม่รุนแรงเดี๋ยวลองดูนี้ก่อนนะคะWell, thank you, Mata.
5: This is interesting. You can compare the speed of reaction with the powder reagent and the pill and the pill the reagent in the pill form. So the contact surface, it's a factor.That it's important. Can you see how black is the syringe? That's why we don't like this method.
4: ถ้าสังเกตให้ดีนะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เห็นก็คือจะเห็นสีของสารละลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเลยนะคะซึ่งทางเม็กซิโกก็เลยบอกว่าเนี่ยปฏิกิริยามันเกิดเยอะแล้วก็รุนแรงมากเป็นเหตุให้จริงๆก็เลยไม่แนะนำที่จะให้ใช้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์โดยตรง
5: Now Lupita will repeat the procedure but using the manganese dioxide tablets and after that we will tell how we do prepare the tablets.
3: ครับในการทดลองเปรียบเทียบตอนนี้รูบิต้าก็จะใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็นเม็ดนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์ผสมปูนปลาสเตอร์แล้วก็ลักษณะเป็นเม็ดใส่เข้าไปนะครับครับซึ่งในลักษณะเม็ดที่เตรียมนี้ก็เราได้จัดเตรียมให้คุณครูแล้วนะครับเริ่มต้นเช่นเดิมนะครับกระบอกฉีดยาใส่น้ำแล้วก็ใส่เม็ดแมงกานีสออกไซด์ที่เป็นของแข็งแล้วก็ปล่อยให้ลงไปตรงปลายนะครับใส่ในเบ้าพลาสติกลงไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับลงไปตรงปลายสุดแล้วเนี่ยก็ลำดับต่อไปก็เอากระบอกสูบก้านกระบอกสูบเสียบลงไปนะครับ

ขณะนี้กำลังดูดไฮโดรเจนปรอกไซด์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นรีแอคเจนต์ตัวหลักของการเกิดปฏิกิริยาของออกซิเจนนี้

0: ค่อยๆสังเกตนะคะว่าเริ่มจะมีสีน้ำตาลเข้มค่อยๆเกิดขึ้นนะคะ
1: The reaction is slower with the pills but you can see how clean is the syringe compared to the other one

ครับจาก2การทดลองเนี่ยก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าปฏิกิริยาได้เกิดช้าลงนะครับแล้วก็มีความสะอาดกว่าแล้วก็จะเห็นแก๊สเนี่ยชัดเจนกว่าในกรณีแรกที่มีผงแมงกานีสออกไซด์ปนแล้วเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนว่ามันใสกว่าแล้วก็เกิดได้ไม่รุนแรงเท่ากรณีแรกครับ

0: ให้สังเกตว่าเวลาเราทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะหงายกระบอกฉีดยาขึ้นใช่ไหมคะให้ตรงปลายเนี่ยชี้ขึ้นเพื่อให้สารละลายส่วนที่เป็นน้ำกับของแข็งเนี่ยเจอกันได้ดีขึ้นนะคะงั้นเราต้องหงายกระบอกฉีดยานะคะ
1: As you may have noticed, Lupita pulled the plunger a little bit every now and then. And if you look at the slide shows that you're going from a liquid to another liquid and a gas. So according to Le Chatelier principle, if you produce a vacuum, then the system will try to relieve that change that you are producing by producing more gas. So in other words, if you pull the plunger a little bit, you are favoring the production of the oxygen gas.
2: ถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะระหว่างการทดลองเนี่ยก็จะมีการดึงกระบอกสูบเนี่ยค่อยๆดึงออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้นนะคะให้สารเนี่ยทำปฏิกิริยากันซึ่งถ้าเราไปสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดออกซิเจนอันเนี้ยจะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวถูกไหมคะเกิดเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนที่ได้เป็นแก๊สต้องการปริมาตรมากขึ้นตามหลักการสมดุลของเลอชาเตอริเยอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเพื่อให้ปฏิกิริยาเนี่ยไปในทิศทางที่ไปข้างหน้ามากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือก๊าซออกซิเจนที่เราต้องการ

0: Now, Martha and Lupita are going to do the classic test for oxygen. And so they are going to have a glowing splint. And if you put the flame out and you put it next to the oxygen, the flame goes almost up again. We still have some more. And you see the splint goes back on.
1: ครับในการทดสอบแก๊สออกซิเจนตอนนี้นะครับมาร์ธาก็ได้นำของเหลวที่เหลือออกกำจัดออกไปเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแต่แก๊สออกซิเจนเนี่ยก็นำกระบอกฉีดยานี้ฉีดแก๊สที่มีออกซิเจนอยู่นะครับไปบนก้านไม้ขีดไฟก้านไม้ขีดที่ไม่ได้ติดไฟนะครับแต่ว่ามีเปลวไฟสีแดงอยู่จะพบว่าเมื่อฉีดแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วเนี่ยเปลวไฟดูสว่างขึ้นนะครับหรือก็ช่วยให้ไฟติดนะครับ
2: ค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะคะว่าแก๊สที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะที่เราให้ไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นในคู่มือเราอะนะคะก็บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟันใช่ไหมคะจริงเราจะใช้ก้านทูบก็ได้เนาะใช้ทูบก็ได้นะคะที่จุดไฟแล้วก็ดับเปลวไฟอะนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันจะแดงมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีออกซิเจนไปช่วยในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะมีคำถามอะไรไหมคะตรงนี้ตอนนี้เราก็ใช้กระบอกฉีดยากันคล่องแล้วนะคะจะเห็นว่าการทดลองของทางเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องกระบอกฉีดยาเนี่ยค่ะแล้วก็คิดปฏิกิริยาต่างๆเกี่ยวกับแก๊สทั้งหลายนะคะเชิญคำถามเลยนะคะหรือว่าเชิญข้อแนะนำเลยค่ะ
3: อาจารย์สุภวรรณครับขออนุญาตเรียนถามนะครับในขั้นตอนในการใช้โพแทสเซียมไอโอไดน์เนี่ยเราใช้ในขั้นตอนไหนครับ
4: เดี๋ยวจริงๆเป็นอีกปฏิกิริยาหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสาธิตท
3: ุ
4: กคนเนี้ยทดลองของแมงกานีแซมไซให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในการทดสอบแก๊สออกซิเจนเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เราจุดมาจิ้มฟันแล้วก็เราจะใช้วิธีฉีดแก๊สออกซิเจนไปยังไฟที่มาจิ้มฟันใช่ไหมครับคือประเด็นนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยสงสัยได้เพราะว่ามันเหมือนกับที่เราเป่านะครับเราใช้ปากเป่าเปลวไฟมันก็จะฐานสีแดงนั้นก็จะลุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับที่จริงน่าจะทำเหมือนที่เราเคยทำก็คือจ่อก้านทูบหรือไม้ขีดไฟเนี่ยนะครับเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อลดข้อสักถามของนักเรียนว่ามันก็เหมือนกับการเป่านะครับ
4: Well George is a good point here one of our teacher suggests thatto test oxygen in the syringe, right? In the syringe, then shall we use that? I think you use a toothpick that is already lighted, right? And then why don't we just insert this inside the syringe instead of doing outside? So if you're outside, it's just kind of a kind of still some question that whether it's oxygen.In the syringe really work or not? What do you think?
0: That's a good idea as well. Yes, you can try that. We haven't tried it. We don't know if the glowing splint will die when we insert it inside the syringe. But if it doesn't, then it's a good idea. Okay. Now, as far as a question whether if you blow the contents of the syringe on the glowing splint, whether that could be air or oxygen. If you do it with air, you don't see that strength in the glowing of the splint. With oxygen, you see a much more intense red coming out.
4: ค
2: ค่ะก็จากคำถามของอาจารย์สุรพงษ์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าเราจะเสียบไม้ใช่ไหมไม้จิ้มฟันที่เราจุดไฟแล้วแล้วก็ไม่มีเปลวนะคะเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อจะแน่ใจว่าเป็นออกซิเจนในกระบอกฉีดยานะคะแต่ตามกฎนะคะกฎของการติดไฟนะเราเรียกว่าทฤษฎีไฟนี่นะคะเราไม่ใช่มีออกซิเจนอย่างเดียวอะค่ะนะคะออกซิเจนถ้าเยอะเกินไปมากเกินไปไฟก็ดับได้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการจุดติดไฟที่จะต้องมีปริมาณออกซิเจนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งในอากาศเนี่ยเราจะมีออกซิเจนอยู่ 21% นะคะแต่ในกระบอกฉีดยาถ้ามันเป็น 100% ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เกิดลุกไหม้นะคะยังไงก็ตามนี่เป็นคำถามหรือเป็นข้อคิดเห็นที่ดีเราก็ทำไงคะเราก็ต้องลองทดสอบนะคะแล้วดูเปรียบเทียบซิว่ามันจะลุกติดดีไหมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่Professor George ให้คอมเมนต์มานะคะก็คือว่าเราน่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นไม้จิ้มฟันเนี่ยจุดไฟหรือว่าธูปจุดไฟแล้วเราไว้อยู่ในอากาศธรรมดาเนี่ยมันก็จะริบหรี่ถูกไหมคะแต่ตอนที่เราเอาออกซิเจนจากกระบอกฉีดยามาจ่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสว่างมากเราก็เปรียบเทียบได้อะค่ะมันแตกต่างกันนะคะก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะอาจารย์สุรพงษ์ดีค่ะมีคำถามอื่นไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอื่นไหมคะ
0: Now, if the students are not convinced, then you can ask them to fill one syringe with air and the other one with oxygen and then try them the same way so that they can see the difference. But anyway, we're going to do now oxygen again from hydrogen peroxide, but this time

0: the catalyst will be potassium iodide.
1: ครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับก็คือน่าสนใจที่จะให้นักเรียนเนี้ยได้ลองนะครับใช้กระบอกฉีดยาดูดอากาศแล้วก็เป่าไปที่ทูบหรือว่าไม้ขีดไฟที่ติดไฟนะครับเปรียบเทียบกับออกซิเจนที่เราทำปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็เก็บแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับในเปลวไฟแล้วก็จะเห็นว่าความแตกต่างของอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามคือเดี๋ยวการทดลองลำดับต่อไปก็จะทำการเตรียมออกซิเจนอีกเช่นกันนะครับโดยใช้โพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับ
0: So then the experiment now.
2: ทำได้เลยนะคะ
0: The experiment now will be the production of oxygen the same way. What Martha is doing, she is filling the syringe with water.
1: ครับการทดลองก็จะทำในลักษณะเดียวกันครับเริ่มต้นก็จะนำสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำในกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็นำถ้วยพลาสติกที่มีโพแทสเซียมไอโอไดด์ไปวางไว้ด้านบนปล่อยน้ำลงเพื่อจะนำถ้วยภาชนะบรรจุโพแทสเซียมไอโอไดด์ให้ตกลงมาตรงปลายของกระบอกฉีดยาครับ
0: and then she putPotassium iodide inside one of the plastic cups, and then she made it float. By using the same procedure as before, she put now the cup with the potassium iodide at the bottom of the syringe.
1: ครับในกระบอกฉีดยาก็จะมีถ้วยพลาสติกที่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์อยู่ข้างในนะครับหลังจากนั้นก็นำกระบอกฉีดยาที่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ

0: Now, she will draw into the syringe a few milliliters of hydrogen peroxide. Being careful that it doesn't mix until she deliberately mixes it.
1: ครับหลังจากที่ดูดสารละลายไฮโดรเจนพอร็อกไซด์แล้วนะครับดูดไปประมาณ3มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นก็ปฏิกิริยาจะยังไม่เกิดจนกว่าเราจะนำของเหลวกับตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดให้สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คว่ำกระบอกฉีดยาลงนะครับก็จะทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยดำเนินขึ้นไปดำเนินได้นะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายเปลี่ยนสีจากใสเป็นสีเหลืองนะครับ
2: ให้สังเกตการทดลองนี้เปรียบเทียบกับตอนใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะคะปฏิกิริยานี้เกิดรวดเร็วมากเลยนะคะตัวกระบอกสูบเนี่ยถูกดันออกมาอย่างเร็วเลยนะคะงั้นต้องระวังนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เขาถอดแคปออกถอดจุกออกเห็นไหมคะแสดงว่าเกิดออกซิเจนอยู่ในกระบอกฉีดยาเยอะนะคะ
0: Now the oxygen was produced and as you could see the plunger went all the way downShe had to remove the cap because there was too much oxygen being produced. In order to prevent the plunger from flying out, then you have to remove the cap, the lure lock or the syringe cap, whatever, so that you relieve the pressure.
1: ครับในระหว่างปฏิกิริยาเนี่ยเขาก็จะได้มีความดันของแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นในปริมาณมากนะครับเขาก็จะลดปริมาณแก๊สความดันตรงนั้นเนี่ยโดยการเปิดปลายออกนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณแก๊สเพื่อไม่ให้ก้านกระบอกฉีดยาเนี่ยหลุดออกมานะครับเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำสารละลายข้างในเนี่ยออกโดยวิธีการเดิมครับคว่ำกระบอกฉีดยาลงเอียงประมาณ80องศาแล้วก็ค่อยๆฉีดสารละลายที่มีอยู่ข้างในนั้นออกนะครับ
0: Now she's getting rid of the excess liquid by dumping it so that the syringe is now containing only oxygen.

ครับเขาก็ได้พยายามนำสารละลายทั้งข้างในเนี่ยออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าในกระบอกฉีดยานี้ก็จะมีเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนนะครับ

0: ครับจากในวิดีโอตอนนี้จากทางเม็กซิโกก็ได้ทำการทดลองอีกครั้งนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การตักโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับเติมน้ำในกระบอกฉีดยาแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปวางข้างในแล้วก็ลดระดับน้ำลงปล่อยให้ถ้วยนั้นตกอยู่ด้านล่างของกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปนะครับนำไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ
1: They are producing another syringe full of oxygen just to make sure that we have enough oxygen for the test.
0: ครับเขาทำการทดลองซ้ำสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีปริมาณออกซิเจนมากพอในการนำไปทดสอบในลำดับต่อไปครับ

0: So you have two syringe of oxygen gas. Our teachers already tried, and they're satisfied with the results now. So what you're gonna show us next?
1: Okay, they're just going to show again the same idea, but now that they prepare enough, hopefully they will be able, they are really trying to re-elite the glowing splint. They haven't been able to re-elite it, but well, it didn't work the first one. Let's see the second one.
0: สังเกตนะคะ.
1: There you go. Very nice, very nice. Well,
0: very
1: anyway.
0: Good. It's clear to see the glow of the right, right?
1: Right, right. Another point that Martha was making is that by preparing gases in this way, you can transport the syringe to another location. Like if you prepare it in the lab and you want to do a lecture demonstration in the classroom, you can bring your syringes already filled with the gas in case you don't have time for the preparation inside the classroom. So it is very easy to transport gases inside the syringes in this way.
2: ครับในการทดลองที่เตรียมมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถเก็บแก๊สออกซิเจนได้ในซิริงจ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก่อนที่จะไปสอนถ้าเกิดว่าจะไปสอนเรื่องออกซิเจนหรือเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาตอนต้นแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้เลยนะครับก็คิดว่าเด็กๆน่าจะสนใจขึ้นครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คงเห็นถึงประโยชน์นะคะอันนี้คือของปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณน้อยแล้วเราใช้อุปกรณ์ที่ง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายทำนองนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสั่งซื้อ เรียกว่าอะไรนะถังแก๊สออกซิเจนอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็แพงใช้ก็ลำบากอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถผลิตออกซิเจนขึ้นเองได้ในปริมาณเท่าที่เราต้องการใช้นะคะก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะคะ
1: Another idea that you may want to consider is that if you have a gas cylinder, let's say with, for example, with acetylene or with any other gas, and you have a syringe at hand, you can always open the gas valve. And with a hose, you can insert your syringe, and then it gets full with the gas that you want. I have done that to transport acetylene. Whenever I don't have, for example, calcium carbide at hand, I go to the mechanical shop where they have an acetylene gas tank. I ask them to open the valve for me. I put my syringe in there, and then I can fill as many syringes as I want to perform experiments with the gas that is already there.
0: ค่ะก็ Professor George ก็บอกว่าถ้าเวลาคุณครูไปสอนนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้แก๊สอื่นๆหรือว่าไม่ต้องการจะผลิตแก๊สออกซิเจนขึ้นมาเองนะคะเราก็ใช้กระบอกฉีดยาเนี่ยนะคะไปเรียกว่าสูบออกมาเลยจากถังแก๊สนะคะซึ่งของ Professor George บอกบางทีเขาก็ไปที่ร้านช็อปแล้วก็ไปขอแก๊สอะเซทิลีนอย่างเงี้ยค่ะก็เอากระบอกฉีดยาเนี่ยไปสูบมาแล้วก็เราก็ถือไปได้ไปสาธิตอะไรให้นักเรียนดูได้นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือประโยชน์ของการใช้กระบอกฉีดยาซึ่งราคาก็ถูก Very good that's a good suggestion
1: thank you the last thing that Lupita and Martha are going to do with this experiment is to show you how they prepareThe manganese dioxide pellets. So they use cement that you can buy at any hardware store. You just need a little bit of cement, and they use the manganese dioxide. So.
3: ตอนนี้เป็นการสาธิตการเตรียมเม็ดของแมงกานีสไดออกไซด์ที่ผสมซีเมนต์นะคะซึ่งทางเราได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
1: They use equal parts, roughly speaking. and then they will mix them with water.
2: ครับก็จะใช้ปริมาณแมงกานีสออกไซด์กับซีเมนต์เนี่ยปริมาณเท่าๆกันนะครับในภาพการทดลองก็จะพบว่าเขาใช้ประมาณ1ช้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำครับ
0: สำหรับที่ของเราทำเตรียมไปให้นะคะเราใช้ปูนปลาสเตอร์นะคะเอาปูนปลาสเตอร์นะคะแล้วก็แมงกานีสออกไซด์เท่าๆกัน
1: Then they add about 5 milliliters of water. As you could tell, they used 1 teaspoon full of each one of the two powders. They mix. And then they will use medicine blisters to prepare the pills in them.
0: ค่ะ อันนี้ก็ผสมกันนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำ5มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใช้นั่นแหละค่ะเบ้าที่เราได้มาจากแผงยานะคะที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็มีเป็นเบ้าแล้วก็ยาเม็ดใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนี้เก็บหมดเลยนะคะอาจารย์เอามาใช้การทดลองนี้ได้เขาทำเป็นเม็ดๆก็คือไปใส่ในเบ้าพวกนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งก็ทิ้งไว้ค้างคืนที่เราทำนี่คือทิ้งไว้ค้างคืนนะคะเราก็จะได้เป็นเม็ดๆออกมา
1: So they can fill as many as they want, and then they just remove the excess and allow it to dry.

0: If you wait 24 hours, this is how it looks like. So the next step is just to remove the pills from the blisters.
1: And then you can have a lot of... ไปเสร็จแล้วนะคะก็เราก็ต้องทิ้งไว้ครับคืนนะคะซึ่งในภาพเนี้ยก็เป็นโชว์เบ้าที่เตรียมเม็ดเนี้ยไว้ข้ามคืนแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะแกะเม็ดออกจากเบ้าที่ใช้เตรียมเม็ดแมงกานีสไดออกไซด์ค่ะ
0: So the cost of preparing this is very small and the pills are reusable for as many times as you want
1: ค่ะอันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะราคาถูกๆนะคะเป็นเม็ดสวยงามนะคะเราเก็บเอาไว้ใช้ได้งั้นคุณครูก็ทำทีเดียวแล้วก็เตรียมไว้เลยแล้วก็สำหรับจะใช้เมื่อไหร่เราก็หยิบมาใช้ได้นะคะแต่ว่าทางสมาคมเคมีเรากำลังจะทำพวกนี้อยู่ถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการใช้นะติดต่อกลับมาที่สมาคมเคมีนะคะ
2: We used to wash the pills with little water because there's always some powder excess so you need to if you use them right away in the syringe they will
3: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้ว
2: would not be so clean
3: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ทำการล้างอีกครั้งด้วยน้ำกลั่นนะครับน้ำเปล่านะครับเพื่อกำจัดผงที่ติดเหลืออยู่บริเวณเม็ดออกนะครับ
0: Okay that's all we wanted to show for this oxygen production experimentsAre there any questions or comments, or should we proceed to the next one?
1: ค่ะเรามีเวลาอยู่เล็กน้อยนะคะมีคำถามสั้นๆไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ดูสาธิตการทดลองที่เขาจะสาธิตให้ดูอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะไม่ทำนะคะค่ะมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะWell, I think we can proceed.For your demonstration, please go on.
0: Okay, the next experiment will be a demonstration of a micro titration. To do this, we will titrate an acid with a base, and we will have a common indicator.That everybody uses, which is phenolphthalein.
1: The important thing here. การ titrate แบบไมโครนะคะก็คือว่าเป็นปฏิกิริยาของกรดและเบสแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่จะใช้ก็คือ phenolphthalein ค่ะ
0: The key issue here is that the burette will be a 1 milliliter syringe. Those syringes that are used for insulin

0: injection, those are the ones that we're going to use. So they are 1 milliliter syringes, and the graduation that they have is very fine. They actually have 100 divisions per milliliter, which allows for a very precise titration.
1: ครับกระบอกบิเวตที่ใช้ในการทดลองนี้ก็จะเป็นกระบอกฉีดยาที่มีขนาด1 มิลลิลิตรนะครับที่ใช้ในการฉีดอินซูลินเข้ากับผู้ป่วยที่เป็นโรค

0: ครับกระบอกฉีดยาประเภทนี้จะมีขีดข้างในเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับซึ่งจะทำให้การทดลองถูกต้องได้ดีครับ
1: Now since students are sometimes not very carefulWe prefer that the syringes, that the needles of the syringes are flattened. And that's why we have a sandpaper in there. You can grab it as if you were grabbing a pencil, and then you sand it so that this, the tip of the needle is not sharp anymore.
2: เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปลายเข็มที่แหลมเนี่ยบาดมือหรือบาดส่วนต่างๆของนักเรียนนะคะก็คือว่าจะมีการขัดปลายเข็มด้วยกระดาษทรายก่อนนะคะให้เข็มมันทู่ลงนะคะ
1: We don't know about the regulations in Thailand but in Europe the use of needles in laboratory in educational laboratories is forbidden that's why we send them offAnd then we can call them steel tubes. Instead of calling them needles, we can say that we are using steel tubes.
0: ครับในข้อกำหนดของที่ต่างประเทศนะครับเขาห้ามใช้เข็มฉีดยาในห้องแลบปฏิบัติการกับเด็กๆนะครับเขาก็เลยทำการขัดปลายเข็มฉีดยาเนี่ยให้มันทู่นะครับแล้วเขาก็ใช้คำพูดว่ามันเป็นท่อเหล็กแทนการบอกว่ามันคือเข็มฉีดยา
1: Now, in order to make sure that the reagent that will be delivered is pure, we rinse the syringe several times back and forth with the titrant. In that way, we also release any possible powder coming from the sandpaper.
2: เพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายที่มันจุอยู่ในบิวเรตของเราซึ่งคือเข็มฉีดยาเนี่ยนะคะสะอาดก็คือว่าก็จะต้องมีการดูดสารที่เราจะต้องบรรจุเข้ามาแล้วก็ชะสารออกไปก่อนนะคะเพื่อให้ภาชนะเนี่ยสะอาดแล้วก็บรรจุสารที่เราต้องการใส่ในการทดลองได้ค่ะ
1: โอเค so the titration is going to be of hydrochloric acid with sodium hydroxideSo the sodium hydroxide goes in the syringe. There is a very nice base that one of our friends from a glass blowing factory makes. So that is a very nice support for the syringe. But you can use anything just about, just to make sure that the syringe is well held. And then we have the hydrochloric acid that will be placed inside the Erlenmeyer flask.And then we will proceed to do the titration with an indicator of phenolphthalein.
0: ครับในการทดลองก็จะทำปฏิกิริยากรดเบสระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโดยที่จะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยานะครับแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดหรือว่ากรดเนี่ยตัวไฮโดรคลอริกแอซิดก็จะใส่ในขวดลูกชมพู่นะครับที่มีอินดิเคเตอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มทำการไตเตตได้ครับ
3: เนื่องจากว่าใช้เป็นปริมาณน้อยมากนะคะขอแนะนำว่าเป็นขวดแก้วที่ใสๆนะขวดเล็กๆขวดใส่ยาหรือเล็กๆเนี้ยค่ะเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็ทำเป็นฟลาสแทนก็ได้
1: When you use this device, you can get sometimes as many as 100 drops to the milliliter. So that means that each drop is only 10 microliters big. And 10 microliters is pretty good for a titration.
3: ค่ะในแต่ละหยดเนี่ยนะคะปริมาตรที่ออกมาเนี่ยมันแค่เพียง10 ไมโครลิตรเท่านั้นเองอะค่ะคือน้อยมากซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกหยดที่หยดลงไปในสารละลายเราก็จะเห็นสีเป็นสีชมพูทันทีนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันน้อยมากเราต้องใช้ทีหลายๆหยดนะคะเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงว่าในแง่ของความแม่นยำนะคะซึ่ง

0: ตอนครั้งแรกที่เราคุยกันก็มีคุณครูบางท่านถามว่าถ้าเราใช้ปริมาณน้อยและความแม่นยำเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูอันนี้นะคะ
1: So in the absence of a magnetic stir, your hand is a good stir. So Martha is shaking after every drop. As you can, the drops are very fine. So the precision of this titration can be very good. Actually, one of my colleagues, who is an analytical chemist, he has done several thousands of titrations with this system. And he claims that he can get a precision of 0.5% by doing this.
0: ก็เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดได้ดีนะคะก็อย่าลืมเขย่าระหว่างการไตเตรตด้วยนะคะเพื่อให้สารนี้มันทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยProfessor เนี่ยได้กล่าวว่ามีเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นนักเคมีวิเคราะห์เลยเนี่ยได้ลองทำการไตเตรตด้วยวิธีการนี้นะคะกว่าพันครั้งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พบว่าเนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่เป็น 0.5% นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่แม่นยำพอสมควรค่ะ
1: โอเค so that's the end point of the titration and as you can seeEven though they used only 1 milliliter of hydrochloric acid and almost 1 milliliter also of the sodium hydroxide, 0.6 mLs of sodium hydroxide, you can very easily see the results.
2: ครับสุดท้ายก็ถึงจุด end point นะครับก็คือจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับซึ่งในการทดลองเนี่ยเขาก็ใช้กรดไฮโดรคลอริกแอซิดประมาณ1 มิลลิลิตรครับก็จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่พอๆกันซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทำการทดลองแบบต่างๆได้เปลี่ยนความเข้มข้นแล้วก็ติดตามปฏิกิริยาได้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
3: Oh it is very nice demonstration and it is confirmed that they can be precise right to do micro scale will you confirm
1: Yes, and we would love that the people, that the teachers that are attending the workshop can do this back when they go to their schools. And it would be very nice if they could report on the results that they can get.
0: ค่ะ Professor George ก็บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรกลับไปโรงเรียนแล้วนะคะคุณครูลองไปทำดูหาซิรินจ์ขนาด1 มิลลิลิตรได้ไหมคะแล้วก็ไทเทรตดูซึ่งเราก็น่าจะมีนะคะกรดไฮโดรคลอริกกรดโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟีนอลคาลีนมีอยู่แล้วเขาบอกว่าลองไปทำได้ไหมคะแล้วก็เอาผลมารายงานว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะคะ อยากจะเห็นว่าพวกเราได้เอาการทดลองของเขาเนี่ยไปใช้สอนจริงๆค่ะโอเค I just asked them that if they can do it and give you the results to you that they really observeThen it would be nice, huh?
1: Okay. Yes, we will appreciate that.
0: Right. Maybe some question or comments. Okay. We have a few minutes. ค่ะ คุณครูมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะเรามีเวลาอีก 2-3 นาทีอาจารย์สุรพงศ์คะทางไกลกังวลว่าไงคะ
4: ไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับ
3: Well, it seemed like it is very clear and everyone appreciate the demonstration and also those two experiments about carbon dioxide and oxygen. So I think it's a time to say goodbye and thank you very much. Thank you, George, Martha and Lupita. See you again tomorrow. Would you like to say any words?
5: Thank you.No, thanks for everything and have a nice day.
6: Thank you very much and see you tomorrow.
1: Bye-bye. We'll see you tomorrow. Thanks for listening.
3: Well, I appreciate very much and see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye.
5: Bye.
7: Bye.
8: Bye. Bye.
3: ค่ะก็วันนี้การทดลองเพื่อดูสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะคะก็จบลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ได้ดูการไทเทรตนะคะโดยใช้ขนาดปริมาณน้อยนะคะเป็นระดับไมโครลิตรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอจบรายการการฝึกอบรมนะคะก็ขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระประถมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center of Green Chemistry and Micro Scale Chemistry นะคะIbero Americana University นะคะแล้วก็ขอบคุณProfessor George Ibanez นะคะขอบคุณมาธาอิบาเกนโกอิเตียแล้วก็ลูปิต้านะคะคาสตาเดนานะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนานะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th